0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: นำจากฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่ด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: นายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลฉลอง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและผลงานแฟชั่นร่วมสมัยของนักออกแบบไทยรวมกว่า200รายการการจัดแสดงแบ่งออกเป็น7ห้องจัดแสดงอาทิห้องปฐมบทแห่ง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตห้องจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งได้รับการยกย่องเป็นชุดประจำชาติห้องราชภัตราคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านเครื่องใช้และของประดับตกแต่งตลอดจนห้องผ้ายกและผ้าทอพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าจากภูมิภาคต่างๆของไทยสำหรับนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ณพิพิธภัณฑ์เลอาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสพร้อมประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพการเป็นประตูสู่อาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับสมาคมในจ้างฝรั่งเศสณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting โดยมีผู้แทนภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่ภาคธุรกิจฝรั่งเศสให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยและเน้นย้ำว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตอาทิพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงรวมทั้งยืนยันความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงครบวงจรโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

0: ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพบหารือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายเพื่อเชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาค
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากมียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์และสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนครั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: ตอนนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมมีกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วท่านกดก็ได้รับยืนยันสิทธิ์ทันทีแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าไปลงแอปพลิเคชันใหม่เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หลายคนมีปัญหาก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้แจ้งกับทางแบงกิ้งไว้นะครับระบบต่างๆเนี่ยก็เลยต้องมีการไปยืนยันกันใหม่จำนวนสิทธิ์กับจำนวนที่เหลืออยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับความต้องการ
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นทั้งนี้กลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบ
4: ก็จะมีอยู่2เคสนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยคือ1สำหรับคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าพูดง่ายๆก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสมาก่อนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เลยอีกส่วนนึงสำหรับท่านที่ไม่เคยอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอาจจะต้องรอยืนยันสิทธิ์อาจจะใช้เวลาคือ3วัน
2: ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040โดยรัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดจะไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารผลการตรวจสอบพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเมตาเป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
6: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจาร
5: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าแม้การดูสื่อลามกอาจไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงดีอีเตรียมขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของขบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กบขแนะสมาชิกทำแผนการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตัวเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขแนะนำทางเลือกการลงทุนสำหรับสมาชิกด้วยการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตนเองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถจัดสรรและออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยสมาชิกสามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนจากแผนการลงทุนที่กบขจัดไว้7แผนหลักได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้นไทยซึ่งสมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละแผนรวมกันให้ครบ 100% ตามความเหมาะสมของตนเองทั้งนี้กบขได้กำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกสามารถลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละ25ของเงินลงทุนในส่วนที่เลือกเองและต้องผสมร่วมกับแผนการลงทุนอื่นเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความเหมาะสมของพอร์ตโดยรวมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องแกนบังคับให้ทุกประเทศลงนามข้อตกลงอับราฮัมโดยทันทีและหากอิหร่านลงนามข้อตกลงกับเขาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อิหร่านจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรโลกที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาหารือประเด็นดังกล่าวระหว่างการสนทนากับผู้นำซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนพร้อมย้ำว่าด้วยความพยายามทั้งหมดที่สหรัฐทำลงไปเพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพและการเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งนี้ข้อตกลงอับราฮัมซึ่งจัดทำโดยสหรัฐเป็นข้อตกลงที่มุ่งฟื้นฟูและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มชาติอาหรับให้กลับสู่ระดับปกติ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีชารีฟพร้อมคณะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยประธานาธิบดีสีกล่าวยกย่องมิตรภาพที่มั่นคงแข็งแกร่งระหว่างจีนกับปากีสถานและไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีนปากีสถานในนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานในการเป็นคนกลางเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายกรัฐมนตรีชารีฟซึ่งเดินทางเยือนจีนครั้งนี้พร้อมด้วยจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานระบุว่าจีนและปากีสถานเป็นสองประเทศที่เปรียบเหมือนพี่น้องเหล็กกล้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันโดยไม่เป็นสองรองใคร
0: ในแพทย์ทีโดรสอัธานอมกริบียซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะเผชิญความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัสอีโบลาและควรดำเนินการรับมือโดยทันทีเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งนี้ WHO รายงานพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว10รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกอย่างน้อย220รายขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกหลายอย่างน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกรถฟอร์มูล่าวัน2026สนามที่5แคนาเดียนกลางปีที่สนามเซอร์กิตจินวินเนิร์ฟประเทศแคนาดารอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่ดาวรุ่งชาวอิตาลีจากเมอร์เซเดสคว้าแชมป์ไปครองโดยเอาชนะรุ่นพี่เซอร์ลูอิสแฮมิลตันชาวอังกฤษจากเฟอร์รารี่ที่เข้าป้ายอันดับ2ได้สำเร็จส่วนแม็กเวอร์สแตปเพนแชมป์โลก4สมัยจากเรดบูลเรซซิ่งตามเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ3ด้านอเล็กซานเดอร์อันวอนอังสุสิงห์นักขับสายเลือดไทยจากทีมวิลเลียมโดนเฉี่ยวชนจนรถเสียหายต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่ช่วงต้นเกมสำหรับสนามถัดไปโมนาโกกลางปีระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ทีมนักยิมนาสติกลีลาสาวไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ที่เมืองบิสเคกประเทศคีร์กีสถานโดยในประเภทซีเนียร์นักกีฬาสาวไทยทำผลงานรั้งอันดับ9ของทวีปเอเชียพร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครบโควต้า7คนโดยในประเภทบุคคลรวมสิตานันเอกบรรสิงห์และสิครีสุทธิรักษ์มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทกรุ๊ป5คนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการห่วงและคาถาทำให้ทีมซีเนียร์ของไทยได้สิทธิ์ไปประเทศญี่ปุ่นครบตามเป้าหมายนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนางยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปบริษัท SCS Industry จำกัดและนายธนาสิริชัยวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike 2026พร้อมเปิดตัวทีม Racing Manga Anyone Can Be Hero ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สนาม5เรสเพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลเริ่มสนามแรกวันที่ 19-21 มิถุนายนนี้ชิงสิทธิ์ไวการ์ดเข้าแข่งขันในศึกเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2027ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook BRIC Superbike 2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพ IC ซูเปอร์ไบค์2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพ IC ซูเปอร์ไบค์2026

0: พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพ4ซูเปอร์ไบค์2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพ4ซูเปอร์ไบค์2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพ4ซูเปอร์ไบค์2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพ
1: แรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ริมไหลทางเป็นจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากหากมีรถจอดข้างทางและมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วโดยไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางอยู่ผู้ขับขี่อาจจะหยุดรถไม่ทันพุ่งชนรถที่จอดข้างทางอย่างรุนแรงเพื่อความปลอดภัยไม่ควรจอดรถริมไหลทางโดยเฉพาะทางขึ้นลงสะพานถนนที่มีไหลทางแคบหรือเป็นคอขวดหากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟฉุกเฉินตั้งป้ายเตือนหรือวางวัสดุที่เห็นได้ชัดในระยะไกลหรือจอดในจุดจอดริมทางที่จัดไว้เท่านั้นนอกจากนี้สี่แยกก็เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

0: รณีเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเห็นไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยขับผ่านทางแยกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตุ๊กตุนตุ๊กตุนเขียนต่อเต่าสระอุไม้ตรีกอไก่ต่อเต่าสระอุไม้เอกนอหนูหมายถึงตุ๊กตาตัวเล็กๆเดิมนิยมใช้ซ้อนกับคำว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาประมาณพุทธศักราช2515ถึง2525มีการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดสำหรับเด็กจากญี่ปุ่นเข้ามาฉายทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเรื่องที่โด่งดังมากเช่นหน้ากากเสือไอ้มดแดงย่อยมนุษย์อุลตร้าแมนทำให้มีผู้คิดนำตัวละครจากการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดเหล่านั้นมาทำเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆออกขายเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายเรียกกันว่าตุ๊กตุนหรือตัวตุ๊กตุนคำว่าตุ๊กตุนซึ่งใช้ตามลำพังจึงไม่ใคร่มีผู้ใช้
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของทิวเขาเพชรบูรณ์และขอบด้านใต้ของที่ราบสูงโคราชต่อเนื่องลงมาถึงขอบอ่าวไทยมีทิวเขาบรรทัดความยาว144กิโลเมตรเป็นแนวพรมแดนทางทิศตะวันออกระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาตอนบนมีลักษณะเป็นที่ราบและพื้นที่ลอนลาดระหว่างทิวเขาที่เป็นขอบที่ราบสูงโคราชกับทิวเขาตอนกลางของภาคตะวันออกตอนกลางมีลักษณะเป็นทิวเขาสูงสลับกับที่ราบและพื้นที่ลอนลาดที่วางตัวในแนวเหนือใต้มีภูมิลักษณ์แปลกตาที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินทรายและหินแกรนิตติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพในการใช้ปากกาลดน้ำหนักค่ะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเทรนด์การลดน้ำหนักที่กำลังเป็นที่นิยมขณะนี้คือการใช้ปากกาลดน้ำหนักซึ่งวิธีดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหากไม่ศึกษาและทำตามแนวทางที่ถูกต้อง

0: ทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่อง

0: ช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เบิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจใน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-7520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

0: ฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599

0: ารควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: เปิดแล้ว
8: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
7: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
8: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
7: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
9: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: โทร080-194-5

าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ
1: ่ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีบ
1: ่เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ไสนี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีกับมาพ่อกับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี้
1: แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระเจียนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเช้า4มื้อกะเช้าอาทิตย์นึงกะเช้าจังซี่แม
0: ่โอ้แบบ
1: เช้างามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มที่เต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณสักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียพร้อมผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียทั้งทั้งชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดน
0: อ
1: ยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาล
1: องเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเตี่ยว่าปีแรกเดี๋ยวเอามาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักว่า
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มมันจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่ยี่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกว่ามั้ย
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ้ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เด
1: ้บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยคร
0: ับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอนี่พอคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวเว้าความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ลมได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากพอดี
1: บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี
0: ่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีอีหลีครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้ส

0: นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันแม่นมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นละให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเน่เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุนเนี่ยขันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ที่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบ้านนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อไอ้แม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่พอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาสเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อไอ้แม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ้งอีหลีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับราคากับบ่แพงได้บาทครับราคากับบ่แพงถึกถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากภาคนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเนื้อกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ้งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับผมเอกโซเล่ยังให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กลไกการทำงานของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกสามารถจับกับแร่ธาตุกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกมีกลุ่มฟังก์ชันการทำงานที่สามารถจับกับแร่ธาตุในดินเช่นธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโพแทสเซียมแมกนีเซียมให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์เหล่านี้ช่วยย่อยสลายอินทรีย์ปลดปล่อยธาตุอาหารและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนพืชเช่นออกซิเจนจิเบอร์เรลินและไซโตไคนินฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบข้อดีของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับพืชประหยัดมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีประโยชน์ของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารช่วยจับกับแร่ธาตุในดินและทำให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบเพิ่มความทนทานต่อสภาวะความเครียดเช่นความแห้งแล้งความร้อนจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชพร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อการระบายน้ำอากาศและความจุน้ำ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
3: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
6: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบ้านนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บาดนี่
1: จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพละเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังมีแต่เสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ล่องเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอ้เคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็ครับ
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะล่องอยู่ก็เลยว่าเอาว่าล่องนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นี่มั้ยค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเลไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสิเหลือง
1: ค่ะแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันบอกง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: อยากกินยามใดก็ได้กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ตัวเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่ค่ะ
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากอ่ะก็ลองก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอ้ของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อ ต้องปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะก็กลัวเรียนทอกสอบหนึ่งค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมิโนฮิวมิโซเลพัดค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงแก่ปากคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ต่อน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีตะมิดตรงๆมิดตะมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา

0: ได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ป่องของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: และรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากัมปุยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาพี่สิบขอให้ดวงพี่โอ้ยขอได้มาสู้ชมพี่ยิ่งงามจนสิ้นที่ไม่เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้

แล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: สวนกระแสสวนทางกันกับราคาผลผลิตปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาผลผลิตถูกซะในบาดนี้โอ้ยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผู้ที่เฮ็ดการเพาะปลูกปวดสมองปวดประสาทยางแห้งเลยสำหรับราคาปุ๋ยแต่ว่ามันสิแพงปานใดก็พากันซื้อพากันหามาใส่คือเก่าเพราะว่าต้นพืชเฮาน่ะมันเหมา3ล้อไปซื้อปุ๋ยเองบ่ได้นะครับเฮาก็เลยต้องหาแนวอยู่แนวกินหาปุ๋ยมาให้มันกินซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชใหญ่ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังได๋มื้อนี้ผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันแม่นหยังเอ๊กบ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะมันแม่นหยังอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ติอีพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ติเว้ยดินล้วนซุ่ยดินที่เคยแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามกลับขึ้นมามีชีวิตชีวากลับขึ้นมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดซะเด้บอกง่ายๆใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับพอดินอุดมสมบูรณ์ปลูกหยังก็งามได้บาดดินดีปลูกหยังก็งามผลผลิตก็ได้เต็มมิดเต็มหน่วยตัวอีพ่อยแม่พอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจโลกบ่ลงเฮาก็ประหยัดเงินซื้อยาคายาคาแม่งคาเพี้ยคานอนตัวบาดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยใส่หน้าเขาจังซี่ติเว้ยเขานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนฮอดมือเกี่ยวนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินทรายใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่พ่อยแม่เหลือไว้นั่นละที่พ่อยแม่ตั้งใจเสียวมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับพ่อคุณเอเข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น หวานก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติวายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้หา600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านอยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังได
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนจักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดหน้าเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ละแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
1: เขาว่าหยังดีก็เมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามถามพี่พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นจังได๋เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินอยากแข็งเขาก็บ่จักงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได๋พ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระด
1: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่หางบ่กระดอก็เรียดออกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: โอ้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โอ้ฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะไม่พอ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่
0: อฟังมาห่วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วถ้าฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เชื่อดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พรได้บ่ติ
0: ครับ
1: บ้านนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอป้อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเฮา
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นๆขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บัดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพอพ่อก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
0: โอ้ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแม่งมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แม่งก็บ่มี
0: แม่งก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงแน่หลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล่มแล้วบัด
1: ดินล่ม
0: เกิดล่มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ่
0: ใส่ตัวไปเหรอครับใส่ตัวผมคุณว่าใส่ตัวแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิเมียนเต็มสูบเลยที่บ้าน
0: ครับ
1: เพราะว่าสิไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: กว่าสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังได๋เนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้องสองสอบ
1: โซเลพัดนี่อีพอใส่สองสอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัดสองสอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบหนึ่ง
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่สองกระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: สองกระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาโคเล่ใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: ว่าติดเครื่องยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีเกียร์ๆกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยไผอยากใช้ก็มาใช้เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่นํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บ่สุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เข้าก็ใส
0: ่เข้าก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจบ
0: ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพ่อเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพ่อพรเบิ่งว่ามันสิแม่นควบเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นควบอีพ่อสมพรบ่บ่มันต้องร้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนจะเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบ

สุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดช่วยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากเหง้าต้นพืชแข็งแรงจะเลื่อนเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนฮอดมือเขียวและที่สําคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสําหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ราคาโอ้เกือบ 4,000 พุ่นในราคาปุ๋ยเคมีก็ได้กระสอบละเป็นพันนะครับซุมื้อนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่เบาอีกดีกว่าพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินย่ำใดพืชหิวย่ำใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับคันเฮาใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนำนะครับเสียหลายก็ได้วานปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อท่านเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาโคเลเข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินหิวย่ำใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ความสุข
4: ดูดินเนี่ยมันล้วนสวยแบบน้องไข่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704

0: ขอทดลองประกอบกิจโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคาร

0: รับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงองค์ไม่บอกได้ว่าสู้ชอบดีงามจนสิ้นฉีดไม่เกินร้อยหนึ่งประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
5: ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848 และ088573 0753 088573 0753

0: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอไมโจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตถ้าผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบปะพอกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2 ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเลิศรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่ากะนั่งตาเหลื่อมเมาเมาง่วกหาพี่หาน้องคือเก่าเหมือนเดิมกั้งกบซองเบิ่งผู้บ่าวเสียละพุ่มโอ้ยพุ่นเอาไปเป้งน้ำอยู่นะพุ่นนะครับเป้งน้ำเข่าตะก้า กั้งกบซองไปเบิ่งผู้สาวโยโกะป๊าดผมยังไงมาไปแดงคักแท้พี่น้องครับย้อมผมแดงเป็นห้าสาวโยโกะกั้งกบซองเบิ่งคุณแม่หน่อยกำลังหมุนขึ้นนะครับน้องอามกำลังกวนอยู่ท่านโอ้ยอย่ามากวนแม่แม่ที่ฟังเพลงแต่ละคุณแม่หน่อยก็ได้กั้งกบซองเบิ่งคุณแม่คุณแม่น้อมผ่านนั่งอยู่ใต้ตารางเล่ากับพี่กับน้องเอาเบิ่งท่านประธานนนท์ศึกษากำลังกดเข่าเบอร์สีมาขอเพลงให้สาวไทยปึงซึงให้พี่น้องเขาฟังกันเอาละครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกราบขอบพระคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกใบเลขทุกพื้นที่การฟังขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามัวดินตราบนานเท่านั้นขอให้สุขภาพพระไม่แข็งแรงกันสุขุสุขคนสำรับพี่น้องแฟนเพลงรายการของผมเอ้าก้มเกาะกั้งกบซองเบิ่งป๋าสนมานี่พวกเนี่ยเพิ่นกำลังคุยกับผู้สาวซ้ำหน่อยโอ้ยจะบัดถือว่าเจ้าของรูปรอคุยแต่กับสาวซ้ำหน่อยเนาะป๋าสนผู้ขาเนาะเอ้าเดี๋ยวผมรับสายหน้าไม้พอหอมปากหอมคอกะจังไปฟังเพลงกันมวนๆกับ0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับ
1: อัลโหลอัลโหล
0: ครับผม
1: นั่งเจ้ากำลังไปเก็บเห็ดที่ฝุ่นพี่จ้าแม่นั่งโคตรโมดอยู่เนี่ย
0: วันแม่น้อมนั่งอยู่ใต้ตารางเล่าจะเดา
1: ไปเดาไปเก็บเห็ดเดาไปเห็ดฝุ่นเก็บเห็ดพวกแกหน่อยพลาแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: เมียขอฟังเพลงในละโล
0: ครับครับ
1: เหี่ยวต้องต้อนรอนผู้เบากับเพลงหนึ่งกับเพลงเที่ยวเที่ยวลอยจะหลงเพลงหนึ่ง
0: ครับผม
1: จ้ามาอีกเพื่อนคำไทยโอ้ยหลุดใต้พัดวางศิลาเมียจะว่าฟังบ่ไรพระพิยุไหม
0: อ้าวมันคือว่าฟังดีแท้
1: มาบ่ไรบ้านขึ้นบ่ไรแล้วพระนพนา
0: เออขึ้นนี่บ่ไรวะตี
1: เออไรว่าเนาะมันก็เพี้ยนอันไม่ก็สนองเอากันเจ้าเก้าน่ะสนองอ่ะ
0: มาได้แล้วโยอันเก้าเก้าปัดใส่ทานบ่ติบ่ติดบ่นี่ครับผม
1: ต้นไม้กับต้นไม้เอาเมียถือเขาป้าหรือต้นไม้ถือละว้า
0: ครับ
1: หมอทำไทยเก่งไงเด้อเบบลูกสาวเราลูกสาวอันบันบอลเด้อลูก
0: ครับผมครับ
1: เที่ยงเมียเสียร้ายตาเสริมตาเรียนตาละ
0: โอเค
1: จะให้ประดงเมียไงเด้อก็จะว่าจะเมียว่าหอบว่าหมอบแล้วน้องว่าจัดอะไรเนาะ
0: ครับผม
1: มาบันดงบ้านบ้านเต็มสูงไม่ได้บันดงเมือง
0: ครับผมครับ
1: บัวแม่จวนแม่หน่อยเด้อ
0: โอเคครับ
1: ย่างเมียมากมานมวังหน้ามมเสระพุ่งสาวนี่อ่อน
0: ครับผมครับ
1: โยโกน้อย
0: โอเค
1: สาวน้อยเธอจีเปนน้ำตาลบ้านคน
0: ครับ
1: คนนู้นศึกษาสาวนั่งในนั้นเมียนั่งบ้านโมชิพา
0: ครับผม
1: พอไล่พวกผมเมียเสียงตาหน่อยเป็นเรื่องกระสินบอก
0: โอเคโอเค
1: มาไม่รอรอเหมือนเดิม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับผมฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับเอาคือเบาๆล่ะฮะนี่โอ้ยล่ะเบาๆน้ำกันจังเม็ดฮะนี่ครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: เออจ้าเออจ้า
0: ครับผม
2: น้อมรับสามห้าค่ายเด้อ
0: โอเคโอเค
2: น้อมรับอะไรน้อมรับอะไรจ้า
0: ครับผม
2: จ้าจ้าขอบคุณเชิญทุกสายด้วยจ้า
0: ครับครับครับเอ้าสายแน้นไปอยู่ใส่สายแน้นกับผู้เบาเพื่อไปท
2: ับไปยึดแน่นนั่นเพื่อน
0: โอ้ผู้ไรมุกดาหารบุญตี
2: อยู่ใส่โบหูได้ครับเพื่อน
0: โอเคครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับโอ้เอาละครับพี่น้องครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558นะครับอยากฟังเพลงแนะนำผลงานเพลงอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็อย่าลืมครับ0652561558ครับดีเจพอเพียงมุ่งทำดี0652561558ครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว11:33กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งบ้านดงเมืองพี่น้องทั้งบ้านนะครับพี่น้องทั้งคุณยายไหมมุ่นน่ะแล้วทั้งผุนก็ได้ขึ้นไปทั้งผุนเนาะ

0: ละครับพี่น้องครับชวนอ้ายเที่ยวร้อยเอ็ดนุชวิราวันสาวงามจากเมืองร้อยเกินครับพี่น้องครับเป็นผู้รองแนะนำเขามาจากคุณแม่หน่อยบ้านสีฐานอาฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขูสุคนเด้อครับเด้ออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่บงใดก็แล้วแต่คุณแม่มามาคุณแม่เทียงน้ำแน่เด้อพี่น้องทั้งบ้านบอนเขียวคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านบอนเขียวหรือว่าสิเป็นพี่น้องทั้งบ้านบ้านเอียงก่อนอันเนี้ยผมจำซื้อบ่ได้แล้วล่ะทั้งอำเภอโพนทองพุ่นบ้านหนองแม่งแหนบ่แม่นบ่อ้าวนะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆก็แล้วกันสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับบ่ว่าที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจสปอร์ตใจสปอร์ตอยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาก็คือร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตล่ะครับพี่น้องครับนะครับตั้งดินเป็นสง่าสูงเจนเทิลมีพี่น้องเข้าไปใช้บริการกันโอ้ยทั้งเข่าทั้งออกทั้งออกทั้งเข่าทั้งเข่าทั้งออกนะครับอีมานึงถึงถืดจักมันซื้อหยังแน่ซื้อได้ซื้อดีมู้เจ้าก็ได้เอ้ากะของเพิ่นมีแต่ของคุณภาพนะครับไปซื้อแต่โยหันแลพอเพียงเอ้ยเจไปคือของบ่มีคุณภาพไปใช้นะครับถ้วยพลาสติกอันจานบางๆแม้ไปซื้ออยู่ทั้งอื่นไหมหรือว่าสินค้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปซื้ออยู่ทั้งอื่นเอาไปล่างซื้อๆก็แตกแม่พี่น้องครับปอเปาะแปะแปะแต่ว่าไปซื้อยูหันสินค้าที่มีวางขายมาจำหน่ายล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานต้องร้านชิปเปอร์หมอบริหารงานโดยคุณปวินาเจ้าเปานาเรียงนะอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVCก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรน้ำมันเครื่องนะครับเทิงของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเขตสีอยากได้สีงามๆไปทางเฮือนท่าซานท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอต้องสีเบเยอร์นะครับเด้อบ้านนี่ก็นอกจากสีเบเยอร์แล้วก็บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ครับร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองครับเลยครับเพื่อไก่เคียงบริหารงานโดยคุณปวินาเปานาเรียงยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับไปที่ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ครับอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องครับเลยไปจักหน่อยกับร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ศูนย์จำหน่ายพวกอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโตมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการการบุญการท่านการหลัดการหลวงการบวชการกฐินอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสูงผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าหลอดไฟหรือว่าถูบเทียนนะครับใกล้จะเข้าพรรษาแล้วเด้พี่น้องครับงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วเตรียมไว้ตัวไปครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับคุณปวีณาปะเรียงยินดีต้อนรับกราบขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณครับ0813804599 0813804599อ้าวมาครับอยากฟังเพลงหยังกันแน่นำเข้ามาที่0652561558นะครับเด้อ0652561558กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีพร้อมที่ให้ผลงานเพลงเพราะฝากไปเป็นกำลังใจกับสู่ขู่โซคอนครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่บนใดกันแล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงฝากไปหาคุณแม่นะครับผมทุกเสียงทุกสายนะครับเด้อฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: แขนไร้เสาครับ
0: แขนไร้เสานะครับเนาะ
1: ครับฟังเพลงเล่านะครับเด
0: ้อโอเคครับ
1: ให้แม่มานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้น้องแอดนะครับ
0: ครับผมครับผม
1: ให้แม่มะนาวนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้อันอังสร้อยสะพาน
0: โอเค
1: ตัวไทยก็มา
0: ครับครับตอนนี้อยู่ไสครับนี
1: ่อยู่เพียอยู่หมอกอมแก้วสาตาม อย่างนี้ขมนมไปเด้อ
0: ฮะอันใดก่อนครับอันใดก่อน
1: มีอะไรล่ะครับ
0: โอเค
1: นำมาแล้วรอนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับผู้บ่าวเรวัตตะเอ้าไปฟังเพลงพร้อมกับพี่น้องนะครับก็เพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาด้วยครับเด้ออยากฟังเพลงใดก็ได้

็นจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายเรื่องของใจใครกันห้ามกันละเนาะเอาละครับพี่น้องครับเวลาใกล้สิเบิดแล้วในช่วงชั่วโมงแรกเดี๋ยวใกล้สิได้เบรกพักโฆษณาจากสถานีละครับไปขอบคุณอันใดดีนี่มันยังที่พอดีกับเวลาฮะมันมีละอันใดก็ยาวอันนี้ก็ยาวอันนี้ได้อยู่ตรงนี้เนาะ2นาทีได้บ่นี่โอ้ยยังเวลาหลายอยู่ตัวนี้ไปที่เจริญรุ่งเรืองการเกษตรกับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับผมตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าโอ้ยเพิ่นขายอุปกรณ์การเกษตรเครื่องใช้ไม้สอยทั้งด้านการเกษตรปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกของพันนี่พี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องครับจะมันโด่งมันดังจะมันขายดีนะจ๊ะเอาแต่ของดีๆเอาแต่อัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีมาขายมาจำหน่ายกับพี่กับน้องพี่น้องได้เอาไปใส่แล้วมันได้ผลพันกัดลังมาซื้อตึมลังมาซื้อเพราะว่าที่เป็นหน้าปีหน้าปังครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีมาวางขายวางจำหน่ายแล้วเด้อครับเด้อทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดกลับไปใส่บริการเอานะครับหรือว่าที่โทษติดต่อสอบถามเพิ่นกับบ่มีปัญหาเด้อครับเด้อสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพระพรหมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ไปนะครับผมซื้อสินค้าคุณภาพดีๆประสิทธิภาพสูงๆที่ทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับยินดีให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับสินค้าทั้งด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายวางขายวางจำหน่ายครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน0899468350นะครับเด้อ0899468350และก็0438996330 0438996330ขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรครับพี่น้องครับที่ร้านทั้ง2ร้าน2สาขานะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจกรรมโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำ

0: สอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Triple Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกกับดีเจพอเพียงบุงทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอรอย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงพี่น้องผู้มีธุรกิจกิจการร้านค้าครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อนะครับประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการของท่านครับไปแล้วครับพบกับคุณปวินาเปาเรียงท่านผอ.พินิจเปาเรียงที่ร้านชิปเปอร์มอได้เลยนะครับราคาไม่แพงหรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการร้านค้ากับร่วมกับรายการลูกทุ่งมุงทำดีกับติดต่อมาล่ะครับ0652561558นะครับเด้ออยากฟังเพลงกระโทรมาเบอร์นี่ล่ะครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงชื่อมิตร
0: ครับผมพ่อสวัสดีครับผม
1: ครับครับผม
0: ครับ
1: เอาอันนี่เพลงอัน
0: เพลงใดพ
1: ่
0: อ
1: ครับ
0: ฮะ
1: นี่เพิ่งอันเพลงเชื่อมบังไฟบ่
0: เชื่อมบังไฟที่พ่อตี
1: ครับผม
0: โอ้กับเบิ้งไฟสงบังไฟแสนของอันของพี่เสด็จบุญนั่นแล้วแม่พ่อ
1: ครับครับ
0: เอาเกี่ยวกับบังไฟเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวที่จันทร์ให้ครับเดี๋ยวที่จันทร์ให้ครับมื้อไหนล่ะบุญครับผม
1: มื้อวันที่30เอ็ด
0: บ่ยดิบ่ซอยจุอีกละบ่อีพ่อผู้ขานี่พ่อผู้กะสิบ่เอาซอยจุคือกันหมุนติ้วเด้อพ่อผู้ขาก็ได้ครับผมครับเดี๋ยวจานให้นะพ่อเด้อ
1: ครับครับ
0: โอเคครับสบายดีครับสบายดีครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆนะครับเด้อฮัลโหลแม่ครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับอันนั้นก็แม
2: ่มาบุญบ้านแม่
0: ครับที่ได้ไปเอาไหน
2: จานทิพย์นี่ล่ะจานทิพย์นี่ล่ะ
0: ครับแม่ได้ฟอดบ่ล่ะหน้าขบวน
2: ฟอดตัวแม่ติ
0: ดไปมาปวดเป็น
2: แม่เก็บบาดดอกไม้ไปต้มกู้อยู่นี่มื้อน
0: ี้ตี
2: เรียนก็สิไปซ่อมฟอดตัว
0: ครับผม
2: เฮ็ดจังได๋บุญสิบ่ตาแตกฮ้อนกระโถบ่จ
0: ังโอ้เรื่องแดดนี่บ่ต้องพูดถึงเลยแม่แต่ว่าก็บ่ไกลเท่าละแม่เนาะจากบ้านไปหาดนึงก็ได้หรือมันอ้อมอำเภอบ
2: ่อันก็สิไปพ้อนยองเคยอีกก็บ่ได้อ้อมเนาะอำเภอมาบ้านขามเตี้ย
0: อ๋ออำเภอมาบ้านขามเตี้ยเนาะ
2: แม่นบุญบั่นไส้มันเป็นบุญบ้านขามเตี้ย
0: ครับผมครับ
2: ไปมาบ่เรา
0: ว่าผมก็บ่ทันได้แน่ใจเด้อแม่เด้อเพราะว่าบ้านผมมันก็มีคือกัน3บ้าน3งานพุ่นว่าพร้อมกันอิงตึงอยู่ครับผมครับ
2: จ้าๆคุณแม่ขอเพลงแน่เด้อ
0: ครับผม
2: แม่ฟังอยู่แต่แรกๆพุ่นน่ะแม่ข้าอันเฮ็ดอีหยัง
0: ครับผมครับ
2: เห็นอันร้องเพลงอันนั้นน่ะอ้อนวนสวนน้ําใหญ่เห็นน้องแล้วจังดอกเอาเพลงใหม่ให้แม่ก็ได้เด้อ
0: เพลงใหม่
2: ต
0: ัวโอเคครับผม
2: จ้าเพลงหยังก็ได
0: ้ครับผมครับ
2: แม่น้อยเข้าเราไว้แม่น้อย
0: แม่น้อยเข้าก้อนหมูอยู่แล้วครับจองตั๋วก้อนหมูได้แม่ครับ
2: จ้าจ้าแม่ขอมอบให้เด
0: ้อโอเคครับผมได้ครับได้ครับ
2: มามานั้นแม่เด้อ
0: ครับผมครับครับ
2: แม่เรียนน้ำแม่เด้อแม่น้อยแม่จันมันนานปุ่นนา
0: ครับผม
2: เสียร้ายน้ำแม่เด้อ
0: โอเคครับ
2: ลูกศึกษาน้ำแม่แม่นั่งน้ำแม่เด้อต้อยสิมหาเด้อ
0: ครับผม
2: เออเอาตู้เกณฑ์ทุกใจ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: สวัสดีครับดีเจนโมเพียร์เขาลูบล้อครับ
0: โอ้สวัสดีครับผู้เบาม่วงนาผู้ลูบล้อครับผม
3: ผมขอพูดอะไรครับก้นรอครับ
0: ครับ
3: กำลังกินข้าวกับฟังเสียงก้นรอแจ้งแจ้งระหว่างก็เลยจากฟังน้ำจากเพลงกัน
0: ฟังจากเพลงหนึ่งดีครับจัดเลยครับจัดเลย
3: อวยพรขางหัวได้ครับ
0: อวยพรขางหัวได้ครับเลยครับได้ผม
3: ขอบคุณหลายครับก้นรอครับอนุญาตมอบให้น้องแก้จ๋าคนที่สวยเด
0: ้อได้ครับได้ครับ
3: ครับอีกแก้ก็ให้น้องแสนอ่อนคนที่สวยน้ำอีก
0: ครับผมครับผม
3: ครับเต็มๆกับแข้งคนที่สวยน้ำอีกเด้อครับ
0: ครับผมครับ
3: จากคุณแม่ยายทานพอที่สวยน้ำหญิงเลยนะครับ
0: ครับผม
3: แล้วก็ให้รอกันท่านทางสมเด็จคนสวยๆน้ำหญิงเลย
0: ได้ครับได้ครับ
3: แง่สวงมึงเพิ่นคือสีพังอยู่แม่นโอ้โห
0: ฟังอยู่หรอครับฟังอยู่ครับ
3: รู้ใจนะครอบหนาไม
0: ่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาฝากไปหาพี่น้องทั้งอำเภอเต่าน้อยง้อยนำหน่อยเด้อสำหรับผลงานเพลงถูกผลงานเพลงกระดาษในช่วงของรายการกลับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนจังไปฟังเพลงมุนมวนกันต่อครับพี่น้องครับสำหรับร้านจารุนีแก๊สร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกระสินห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันกอสิฮอด4แยกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินทั้ง4สาขานะครับเป็นศูนย์รวมศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันกระรั่วกระซึมกระเบิดทุกถังมาตรฐานม่อกอต้องยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลุกการที่ใส่ถังแก๊สการที่ใส่แก๊สแต่ละครั้งแต่ละเทื่อพี่น้องต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเด้อถ้าเกิดว่ามันบ่เป็นตาปลอดภัยโอ้ยถังแก๊สคอยมาเป็นตาย่านแท้สู่5จุดไฟกับดังปุ๊บขนคิ้วขนตาเสียไปมันก็สิเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับเด้อสิซื้อทั้งแก๊สข้างต่อไปหรือข้างใดๆก็แล้วแต่ต้องจำเพาะเจาะจงนะครับเอาแต่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับเอ้าโทรไปหาเพิ่นครับ0438111848นะครับเด้อ0438111848หลักกะ08857307530885730753ครับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สครับพี่น้องครับตายพี่น้องครับไปเสิร์ฟบังไฟอยู่บ้านขามเปียนะครับเด้อยองบางน้ำกันแล้วครับพี่น้องครับเอาลงตุ่มเอาผู้ใดเนาะลงตุ่มเอาดอกลักทอแล้วลงทุ่มกับผู้เบาเลวตาฝากมาหาคุณแม่ล้านนำเด้อกับหน่องนุดเอาสาวน้อยซอย18นี่ลงตุ่มก็จะบ่หนักเนาะพี่น้องๆจมเวิร์นหรือเปล่า

0: ล่ะครับพี่น้องครับชะฮึบฮึบ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได
1: ้กำไรเพราะฟูจิซาน
0: M-Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: เอาล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอย่าลืมนะครับเด้อเคมีเกษตรตราเต่ามังกรมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องผมสิบอกชัดๆนะครับมองจำหน่ายอยู่อำเภอจังหันอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้อทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รูปร่อยใจดีสำหรับนะครับผมนะครับสถานที่จำหน่ายบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอยใจดีครับพี่น้องมีปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องโรคพืชไปหาเพื่อนพร้อมที่จะให้บริการให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเกษตรที่มีคุณภาพการเกษตรที่เฮ็ดจังไหนมันจังสิได้ผลกำไรต้องไปหาเพิ่นเอาเบอร์โทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้ครับ0895404449นะครับเด้อ0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับและก็ที่อำเภอเมืองมหาสารคามที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวันเย็นทางสิลงมาตำบลเกิ้งลงมาจากหอนาฬิกานะครับเด้อเอาบาดนี้มาที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลดุเหมาพยัญตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเก่งการเกษตรอยู่ใกล้กับคลองชลประทานเทศบาลโคกศรีนะครับเด้อส่วนอยู่อำเภอเมืองครับบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์กายโยที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะนะครับเด้อโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะมีวางขายวางจำหน่ายนะครับส่วนอยู่อำเภอดอนจานกะร้านเก่งการเกษตรครับอำเภอดอนจานอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายส่วนที่นะครับอำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงกะร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรผมมอดเพลงนี้ให้กับคุณแม่เสริมนะครับเด้อเอาห้อยใจบังไฟแสนนะแม่เนาะเพราะมันใกล้ที่เป็นบาบุญบังไฟห้อยใจบังไฟแสนครับฝากให้พี่น้องทั้งบ้านคำเปียและกับบ้านใกล้เลื่อนเคียงแถวนั้นผู้ที่ไปเที่ยวกันมุ่นม้วนก็ต้องระวัดระวังเรื่องความปลอดภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเมาอย่าขับก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับอันตรายถึงชีวิตครับพี่น้องครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับผลงานเพลงเกี่ยวกับบุญบั้งไฟล่ะครับพี่น้องครับจวกนี่ก็เป็นฤดูบั้งไฟเนาะนะครับดูนี่3บ้าน4บ้านนี่พร้อมกันเลยนะครับพี่น้องครับเทิงโคกสีเทิงบ้านนี่ใกล้ๆกันนี่4บ้าน3บ้านโอ้แต่ครบๆนะครับมาแพเงินใส่บุญบั้งไฟนี่นะครับสวนกันไปสวนกันมาอยู่สุดยอดเลยอ่ะขอบคุณหลายๆกันละกันครับในช่วงนี้เวลานี่ก็อย่าลืมนะครับเวลากับจั่นจ่อมอกมากับขอบคุณไปยังนะครับผมสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับร้านนะครับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการก็ต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อข้าวต้มมัดที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องผู้ได้รับประทานโอ้จะมันแซ่บจะมันข้าวอ่อนจะมันข้าวหอมนะใช่พอเพียงเอ้ยสมกับเพิ่นเฮ็ดขายดอกบ่คือเฮ็ดกินทั่วๆไปนะครับโว้ยเฮ็ดกินก็แห้งเฮ็ดดีๆตัวครับพี่น้องเฮ็ดให้มันดีไปอย่างเนาะเฮ็ดเจ้าของกินก็เฮ็ดให้มันดีๆไปหมดสำหรับข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดเพิ่นเป็นมืออาชีพนะครับพี่น้องครับส่งไปขายกรุงเทพปริมณฑลตามศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆนี่มีแต่ข้าวต้มแม่นางก็เอาไปวางขายวางจำหน่ายไปฮอดแสมดำไปฮอดนครปฐมไปฮอดบางแคไปฮอดบางกะปิหรือว่านวนครหรือว่าที่เป็นบางพลีอุตสาหกรรม504บ่อุตสาหกรรมระยองพุ่นล่ะครับพี่น้องครับมาบตาพงตาพุทธโอ้เยอะแยะมากมายขอบคุณหลายๆกันละกันครับที่พี่น้องอุดหนุนข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดถ้าอยากได้ไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานก็ติดต่อพนลวงหน้าพอตามก็3มือ0619540862 0619540862นะครับเด้อพร้อมกับเสื้อกล้ามที่ใส่ได้ทั้งหน้าห้อนหน้าหนาวหน้าฝนเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามที่ใส่ย้ำใดก็เท่ใส่ย้ำใดก็สมาร์ทต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อกันเป็นมะเร็งเต้านมก็ต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์สามารถปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองโดยทักไปทั้งไลน์แชท Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ได้นะครับนะ0619540862รับรองบ่ผิดหวังครับพี่น้องจบเพลงนี้พี่น้องจังเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงนี้จากผู้บ่าวเมืองนาผู้รูปล้อครับพี่น้องครับมีชื่อว่าออยอวยพรขางหัวครับจบเพลงนี้ละปั๊บ1ผลงานเพลงพี่น้องสิได้ฟังแต่ว่าก็อย่าลืมแนะนำเข้ามานะครับเด้ออยากได้เพลงใดเด้อ

มาครับพี่น้องครับ 12:50 น. 1ผลงานเพลงที่พี่น้องอยากสิฟังนะครับ0652561558ได้ครับเด้อ0652561558ผู้ขาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทำหน้าที่ตรงนี้ครับเป็นนะครับผม10นาทีสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาอ้าวผมนับ1ถึง10แต่วันนี้ผมจะเปิดเพลงที่ผมตั้งไว้ให้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับพี่น้องครับเพิ่นบ่มีผู้อันนั้นก็มีเพลงนี่แหละครับผมสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการจากอำเภอยังเกษตรแม่นเกษตรว่าโอ้เกษตรวิสัยเนาะน้องน้ำทั้งเกษตรวิสัยแนะนำเข้ามาครับจัดให้เพิ่นเสร็จตัวเดี๋ยวพูละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปเกษตรวิสัยอีกเด้อครับเด้อน้องน้ำเด้อไปฟังอยู่พูละไปฟังอยู่สุวรรณภูมิพูละ

านถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหราก็บ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันในหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่สู่

มันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหรากับบ่สำคัญเท่าเฮาหักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อเ

0: แจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศต้องหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความ

0: ุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมแค่นี้ได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดการพอปลูกลงไปบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตของมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีๆเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าเขาปลูกพืชอายุสั้นปลูกพืชอายุยาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลปลูกอีหยังก็ตามสร้างกะพากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆพอปลูกมาแล้วเฮ็ดมาแล้วก็บ่อยากขาดทุนบ่อยากลุบทุนบ่ทันล่ะนะครับแต่ว่ามันเสียจังได๋ล่ะบาดอีพ่อยแม่ปลูกปีได้ปีใดก็มีแต่ลุบทุนปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงซ้ำมีน้ำราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเจ้าของบ่มีสิทธิ์เว้าหยังอ้าปากก็บ่ได้นะเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่มีปัญหาต้นยางเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากน้ำยางไหลหัวท้ายเวลากรีดยางน้ำยางไหลปนมากับน้ำเลี้ยงเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าปัญหาแผลที่กรีดบอบซ้ำแผลที่กรีดน่านเศร้าน่านหายเปลือกน่านหุ่มคันผู้ใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองมันโมเมนสารเล่งเด้ใส่ไปแล้วโดนๆบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนบ่ติพ่อแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไปซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซั่นเด้นะครับเวลาหย่อนน้ำกรดนี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับบ่เสียเวลาบ่เปลืองน้ำกรดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับซอยรักษาแผลเก่าให้หายไวซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวแผลเศร้าเร็วนะครับบ่มีสารตกค้างนะครับปลอดภัยกับผู้ใส่บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่อย่างแน่นอนนะครับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับ สามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับใส่แล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีขนาดครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีนะครับใส่ร่องเมืองครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายร้อยต้นหลายพันต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผมเอกโซเลบ่ทันอยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิติดอกติดใจคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องไปผสมน้ำนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำผสมนมเปรี้ยวผสมเอ็มร้อยผสมสูรสบอกง่ายๆเปิดฝามาใส่ได้เลยนะครับจุ่มจุ่มแล้วก็ท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรสิหายไปเปลือกยางก็สินิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าสิหายไปครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางข้างอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อไว้จังไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเอาดังๆเลยคุณพ่อเด้อครับ
1: ผมชื่อนายกิติศักดิ์วงตาล่านะครับ
0: ครับผม
1: อยู่หมู่3
0: ครับ
1: กะเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
0: คุณพ่อกิติศักดิ์นามสกุล
1: วงตาล่านะครับ
0: วงตาล่า
1: ครับ
0: คุณพ่อกิติศักดิ์วงตาล่าชื่อเล่นชื่อว่าไงคุณพ่อ
1: ชื่อคุณธรรมปะธรรม
0: ชื่อว่า
1: ตาธรรม
0: ตาธรรมคุณพ่อธรรมถามคุณพ่อถามคนบ้านนี่เฮ็ดหยังจักไรอีพ่อ
1: 40ไร่
0: ครับเว้าไม่กันน่ะจักไรก่
1: อ40กว่าไร่นะ
0: ป๊า
1: ดเกือบ50นะ
0: เกือบ50ไร่หยัง 3,000 กว่าต้นนี่นะ
1: 3,000 กว่า
0: ป๊าดเฮ็ดเองบ่นี
1: ่ตอนนั้นก็จ้างบ้างนะ
0: โอ้จ้างแน่มีลูกน้องแน่เจ้าของเฮ็ดนําแน่
1: เจ้าของเฮ็ดแน่เจ้าของก็เป็นรักแล้วไป
0: เดี๋ยวนี้ก็เจ้าของก็ยังเป็นรักอยู่คือเก่า
1: เป็นรักอยู่คือเก่าอยู
0: ่ถามคุณพ่อก่อนบาดนี้บอกถึงเรื่องของผลผลิตยางเกือบ50ไร่นี่ผลผลิตเฮาเป็นยังไงเนี่ยตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเฮาเฮ็ดแต่ปีพ.ศ.อะไร
1: พอปลูกครั้งแรกก็ปี46
0: ปลูกเทื่อแรกเลยปี46
1: ปี46
0: โอ้21ปีตอนนี้บาดเริ่มกรีดนี่ปี
1: 54
0: ปี54โอ้ยางเก็ดปีกว่ายังเริ่มกรีด
1: ครับครับ
0: บาดนี้แรกๆนี่ผลผลิตเฮาเป็นยังไงคุณพ่อบอกให้ฟังกัน
1: ก็ผลผลิตมันก็ดีขึ้นนะธรรมชาตินะ
0: โหกรีดตามธรรมชาติกับผลผลิตก็ดีอยู่เพราะว่าหยางนมหยางสาวเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: บาดมันมีช่วงที่ผลผลิตเฮาได้หน่อยผลผลิตเฮาลดผลผลิตเฮาบ่เต็มมีเต็มหน่วยนี่เคยไปหาตัวซอยหาซื้อน้ํายาท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ก็เคยอยู
0: ่เคยอยู
1: ่เออจะใส่ของตลาดทั่วไป
0: โอ้ไปใส่ของตลาดทั่วไป
1: คร
0: ับใส่แล้วเป็นจังได๋คุณพ่อของตลาดทั่วไปเว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่มันก็ใส่ก็บ่ได้ใส่นานหรอกใส
0: ่ครับ
1: เทื่อนึง2เทื่อก็
0: มันเป็นยังไง
1: มันใจบ่ปกติ
0: ใจใจใจบ่ปกติ
1: ใจบ่เอาว่ะถ้าใจ
0: บ่มันเป็นยังใจบ่ปกติบ่ใช่
1: มันมีอันตรายยัน
0: โ
1: อ้ต่อต้นยางมันนะ
0: พ่อมาใส่เรายางมันเป็นอันตรายครับต้นยางเฮาใจมันได้รุมๆร้อนๆใจบ่ปกติปานใด
1: ครับ
0: ยางมันตายเป็นยังคือยางมันเป็นอันตรายครับต้นยางมันเป็นยังไงที่เขตแห่งเฮาขึ้นยาง
1: มันน้ําเลี้ยงน้ําเล
0: ี้
1: ยง
0: โอ้น้ําเลี้ยง
1: ตัวสําคัญน้ําเลี้ยงน้ํายางยุดน้ําคนมันยุดเลยน้ำเลี้ยงน้ำใสมันยังหยาดอยู่เบิดมือ
0: โอ้หมายความว่ากีดนี่น้ำยางไหลไปเรื่อยๆเพราะน้ำยางหยุดแต่ว่าน้ำเลี้ยงยังไหลอยู
1: ่น้ำใสมันออกมามัน
0: น้ำใสๆน่ะ
1: เ
0: ฮาก็เลยยานต้นยางเฮาส้วมต้นยางเฮาตาย
1: โ
0: อ้บาดเปลือกมันเป็นยังไงอีพอตอนใส่ของของตลาดทั่วไป
1: เปลือกมันก็นิ่มก็ปกติมันอยู
0: ่เปลือกนี่ก็ปกติอยู่แต่ว่า
1: แต่น้ำเลี้ยงมันหยุดบ่หยุด
0: น้ำเลี้ยงนี่บ่หยุดจักเทื่อมันได้ตรงกีดมันบ่พอ
1: ตอนยังกีดมือใหม่มันยังหยาดอยู่มันก็เลยใจบ่าวนะ
0: ก็เลยใจบ่าวเลยใจรุมๆร้อนๆล่ะ
1: เออบ่อยากสู่
0: ปานใดมาถามคุณพ่อก่อนมารู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โอ้น้องปัญญาน้อยนะ
0: โอ้ปัญญาน้อยสวนข้างๆนี
1: ่เออปัญญาน้อยนะ
0: บ้านนี้เพิ่นมาเว้าให้ฟังเสื้อเพิ่นเลยบ่อีบ
1: ่ก็บ่ได้เสื้อมันคนมักทดลอง
0: โอ้ทางมักทดลอง
1: เออไผว่าได้ได้มันดีเอามาใส่รถเพิ่นนะบ่ได้ยากเป็นคนโง่ๆแน่จักหน่อย
0: คือว่าจังซั่น
1: ไผว่าของดีมาใส่รถ
0: โอ้บานสวนข้างๆเพิ่นเลยเอา
1: ตัวทดลอง
0: มาให้ทดลองใส่เบิ่ง
1: เออมักทดลอง
0: เพราะว่ามีทีมงานของโซเล่นี่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นเลยเอาชุดทดลองไว้ให้ลองใส่เบิ่งแม่นบ่อีบ
1: ่ครับ
0: ใส่แล้วเป็นจังได๋แน่บาดนี
1: ้ใส่ก็ผลดีอยู่
0: มันดีแนวไหนคุณพ่อ
1: ดีคือว่ามันยามันหยุดมันก็หยุดน้ำยางออกมันหยุดมันก็คือหยุดนะน้ำเลี้ยงบ่ออกนะ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกเพราะน้ำยางหยุดมันก็หยุดน้ำ
1: มันหยุดเลย
0: เปลือกมันเป็นยังไงคุณพ่อเปลือกนิ่มก็บ่รู้สึกว่าเปลือกนิ่ม
1: มันนิ่มกีดนิ่มดีอยู
0: ่มาในพ่อหลังจากทดลองแล้วถือโอกถือใจก็เลยสั่งซื้อเลยบ่วัน
1: ก็ใส่มาประจำเลยแหละ
0: ก็เลยใส่ประจำเลยสู้มือยังใส่อยู่บ
1: ่ใส่อยู่ตลอดแล้ว
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายก็เก่าบ่คุณพ่อ
1: เพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่ม
0: แน่นอน
1: ถ้าบ่ใส่ก็คือบ่มีน้ำยางนะ
0: คันบ่ใส่บ่มีน้ำยาง
1: น้ำยางออกมาเพราะว่ามันหนาแรง
0: โอ้ช่วงนี้มันหนาแรงเนาะคุณพ่อเน
1: า
0: ะปกติหนาแรงนี่มันบ่ค่อยได้ผลผลิตอยู่แล้วแม่นบ่พ
1: อนี่หนาแรงมันต้องหยุดต้องพัก
0: ต้องพักบาดอันนี้ก็เลยกีดพาแรงเลย
1: อันนี้กีดพาแรงเลย
0: ใส่โซเลพารา
1: ใส่โซเลพาราอย่างเดียว
0: ถือโอกถือใจแห้งบ่อีพอ
1: ราคามันเป็นใจแน่ก็เลยมาเอาเบิ่งจักบาทก็หน้าน
0: ะราคายางก็เป็นใจแน่มาพ่อโซเล่พาราก็ถือโอกถือใจแน่นำเลี้ยงบ่ไหลเมียนเลย
1: แล้วก็เอาเลยแล้ว
0: ครับ
1: ลุยเลยแล้วบัดนี
0: ้ถือโอกถือใจเนาะคุณพ่ออยากให้คุณพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณพ่อนี่ ว่าความประทับอกประทับใจหลังจากใส่โซเล่พาราแล้วอยากให้เพิ่นใส่คือจะของบ่บอกเพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณบ่เชิญครับ
1: อันนี้ก็อันนี้ก็ผมทดลองใส่มาแล้วโซเล่พารามันก็ได้ผลดีครับ
0: ครับผม
1: แต่ผู้เกษตรกรผู้อื่นก็ต้องการอยากใส่ก็ลองเบิ่งครับ
0: ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่
1: เดี๋ยวเฝ้ามันใจตัวยาผมก็ใส่มาเบิ่งแล้วมันยัง
0: ท
1: ้องตลาดใส่มาเบิ่งแล้วแต่ว่ามาใส่ตัวนี้แล้วก็คือแน่นะ
0: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: ครับ
0: แต่มาใส่โซเลพารานี่ทรงคือ
1: แน่คือแน
0: ่นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกทีนึงครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ผมนายกิติศักดิ์วงตลาดครับอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับ
0: คุณพ่อกิติศักดิ์วงตาล่าเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1: คร
0: ับ เกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพาราลีนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเกษตรกรชาวสวนยางที่เบิ่งผมกับคุณพ่ออยู่ในขณะนี้ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหยุดปัญหาทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับด้วยโซเลพาราจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพ่อแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนได้เก็บยาจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหลดเด้นะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยหลดเด้เปลือกกระนิ่มกรีดก็ง่ายนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อปทลานะครับมันเป็นจังได๋บ่าวอีกโซเลโรคไฟท็อปทลานี่โรคใบเหลืองๆนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นน่ะครับโรคไฟท็อปทลานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ําเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเหล่งพี่น้องบ่แม่นสารเหล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วหน้ายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางกับบ่ส้มหน้ายางกับบ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฮอดเวลาก็กรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังมันเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยเบาเอกโซเลใส่แล้วมันถูกอกถูกใจแห้งแท้ไหลแต่น้ำยางอีหลีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายว่ามันกรีดกกหิวว่ามันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ติโอ้ยพอใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่ายังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองต้องลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สุคนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสกคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวังทัน
0: นะครับอยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มลุ่มดอนดอน
0: ลุ่มลุ่มดอนดอนแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มลุ่มดอนดอน
1: ค่ะ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ละค่าอย่างนะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วน่ะเอ้ย
0: โอ้ที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาพ่นผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส่
1: ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้ากับไปซื้อน้ำหมู่นั่นนะ
0: เออหมู่เว้าหมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่ก็แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล 11:00 น.ก็ยังบ่ได้ยอดนะเพิ่นสิออกอยู่
0: โอ้ไหลบ่หยุดบ่เศร้าจังเถื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิขล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: ขล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องล้างไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกทีบาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของตามท้องตลาดเทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆพุ่นติ
1: จ้า
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลื่อยอยู่ติบ่ทอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำนะ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อเลยเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใช้เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งพ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นยังไงแน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงพ้นพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: ออ้าวว่าแล้วงานถาดนี้ปิดเป็นใดกับปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
1: ค่อยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีด
1: สิ3มีดเข้านะ
0: ค่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้อนี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อภรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพันคนอย่างมันมารวยรวยรวยรวย
1: พ่อบ้านกันยังว้าวนำกลมารวยรวยรวยมาซะ
0: โอ้นี่ข้าถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพันเว้ากันนี่คนไปนำให้บ้านรวยรวยรวยไปนำมาสั่งเพิ่นมา
1: ป๊อป
0: สามมีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ที่ล้นโป๊บ้านนี
1: ่บ้านนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ค
1: นกีดสิตายบัดนี้นํามาเจอโซเลน
0: โอ้ยหัวต้องกันพี่น้องคุณแม่พอดมาบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมื
0: ้อโอ้มันมื
1: ้อน้ํายาพ่อหลายเนาะนะ
0: ติยังแผลมันใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดแต่เป็นได๋ก็สิคอซองคืนก็จังสิหยุดนั่นน่ะหัวหน้า
0: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะในบ้าน
1: บ่อยากหยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
0: มันม้วน
1: ค่ะน้ำยางออนไลน์น่ะนะเมื่อยก็สิสู้เอานะคะค่ะ
0: คุณแม่อภรมาเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ำยางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อาพรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปานเลยนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะนะ
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ํายางก็สม่ําเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตําบลหนองโบอําเภอเดิงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตําบลหนองบัวอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้ดีขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวา

อนแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำ
5: รุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้

少来怕辣皮面发舌头，少来怕辣皮面发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

索勒帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤，ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: มีกระท่าชายนายหนึ่งยุบปั๊มน้ำมันเพิ่นปวดท้องแล้วสิเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำผู้ชายเต็มบัดว่าซั่นเถาะเพิ่นก็มายืนบิดอยู่หน้าห้องน้ำพอดีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยโตนซาดว่าเพิ่นก็เลยถามว่าจะเข้าห้องน้ำแม่นบ่ห้องน้ำผู้หญิงยังว่างอยู่เด้อค่ะว่าซั่นว่าแต่ว่ามีขอแม่เข้าไปห้องน้ำแล้วต้องออกไวๆแล้วก็อย่ามือบอนไปกดปุ่มอีหยังในห้องน้ำว่าซั่นว่าเพิ่นก็เลยรับปากรับคำย่างดิบดีว่าทนบ่ไหวว่าซั่นเถาะแล้วเพิ่นก็เข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวสิเฝ้าห้องน้ำให้เฝ้าเฮ็ดธุระไว้ๆเด้อเดี๋ยวผู้อื่นเขามาเขาสิตกใจอย่ามือบอนล่ะว่าซั่นว่าเพิ่นก็รับปากรับคำแล้วก็เฝ้าแล่นเข้าไปในห้องน้ำในขณะที่ทำธุระอยู่เพิ่นก็เห็นปุ่ม3ปุ่มซะแล้วเลยเกิดความคล่องใจปุ่ม3ปุ่มนี่มันแม่นอีหยังพะนะขึ้นในใจว่าปุ่มแรกสีฟ้าเขียนว่านออก็เลยลองกดเบิ่งก็มีน้ำอุ่นพุ่งขึ้นมาล้างให้ว่าซั่นเถาะโอ้มันจังสี่ตัวนี่ว่าสันว่าก็เลยกดปุ่มที่เขียนว่าพอรอก็มีพัดลมเป่าฟูขึ้นมาจากโถว่าสันเถาะคืออิจฉาผู้หญิงในใจซะแล้วป้าโถห้องน้ำผู้หญิงมันดีปะนี่ตัวนี่ก็เลยกดปุ่มที่สามเบิ่งเขียนว่าดอพออนอมอพอกดป๊อบหลังจากนั้นบ่ฮู้สึกโตเลยมาฮู้โตอีกเทียนึงอยู่โรงพยาบาลพอมื่นตาขึ้นป๊อบเห็นนั่งพยาบาลเพิ่นก็เลยถามพยาบาลว่าเอ้าผมมาอยู่นี่ได้จังไดว่าซั่นว่าแต่ว่าห้องน้ำผู้ชายเต็มเลยเข้าห้องน้ำผู้หญิงว่าซั่นว่าก็เลยกดปุ่มอยู่ในห้องน้ำเบิ่งปุ่ม1ปุ่ม2บ่เป็นหยังพอกดปุ่มที่3ปุ๊บผมก็บ่ฮู้สึกโตเลยว่าซั่นคุณไปกดปุ่มสีแดงที่เขียนว่าดอพออนมหมายถึงดึงผ้าอนามัยค่ะว่าซั่นขอแสดงความเสียใจพอหมอต่อให้บ่สำเร็จเครื่องมันจัดการดึงลงโถส้วมเลยสวัสดิ์ทุบเอามาได้เซลล์เลยตายก่อนพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อ หมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: เสียงพ่อกับลูกโสกันอยู่ในห้องน้ำว่าสันทะเสียงลูกบอกว่าของผมคือบ่คือของพ่อว่าสันบาเอาก็คือกันนี่เด้เพียงแต่ว่ามันน้อยกลัวเท่านั้นล่ะพะนะผู้พ่อก็ได้มันสันกลัวแถมขนก็น้อยกลัวว่าสันเออมันก็ใส่ได้คือกันนั่นล่ะพะนะผู้ลูกก็บ่ยอมว่าผมอายมูบ่เอาดอกพะนะผู้พ่อก็เลยตอบว่าเออเดี๋ยวมื้ออื่นพ่อสิซื้อให้ไหมฟ้าวแปลงเร็วๆข่าวเดี๋ยวสิบ่ทันโรงเรียนพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 091684 0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣拼命发谁痛，少来怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

มีผู้บ่าวหมอหนึ่งมีนัดกับผู้สาวตกลงกันว่ามื้อนี้สิมีหยังกันน่ะล่ะเพิ่นก็เลยป้องกันละตามธรรมชาติเพิ่นก็เลยแวะซื้อถุงยางอยู่ร้านขายยาแถวๆบ้านเพิ่นน่ะล่ะในร้านขายยาก็มี2ผัวเมียขายอยู่ว่าซั่นเถาะพอเข้าไปในร้านขายยาเพิ่นก็เห็นมีผู้หญิงอยู่นําเพิ่นก็อ้ำๆอึ้งๆเนาะเพิ่นอยากอายเด้ฝ่ายแม่ค้าก็เลยบอกว่าบ่ต้องอายดอกเป็นเรื่องธรรมดาละว่าซั่นฝ่ายผู้ชายเจ้าของร้านก็เว้าทับขึ้นมาอีกลักษณะนี้แสดงว่าอยากได้ถุงยางอนามัยแม่นบ่ว่าซั่นว่าดีแล้วป้องกันไว้ยุคนี้สมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาละพะนะสิเอาแบบใดล่ะ3ชิ้น6ชิ้นหรือว่า12ชิ้นว่าซั่นพ่อค้าก็ถามเพิ่นก็เลยบอกว่าเอา12ชิ้นเลยครับลักษณะผู้สาวผมนี่สิรอดแรงเติบอยู่ว่าซั่นพ่อค้า2ผัวเมียก็เอามาให้จ่ายตังค์แล้วเพิ่นก็ออกไปมาอยู่มื้อนึงผู้สาวส่วนไปเที่ยวบ้านซะแล้วพ่อไปฮอดบ้านผู้สาวก็แนะนำให้รู้จักกับพ่อแม่พ่อยกมือไหว้แล้วเพิ่นก็ก้มหน้าสั้นเหี้ยฟดออกทางผู้สาวเห็นอาการผู้บ่าวเพิ่นก็เลยกระซิบบอกผู้บ่าวบ่ต้องย่านดอกพ่อกับแม่ใจดีเบิ่งดูสั้นปั่นนกถึกน้ำอโลดพะนะทางผู้บ่าวก็เลยกระซิบตอบคือบ่บอกว่าพ่อกับแม่เปิดร้านขายยาพะนะ

กันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีดแปดมีดเก้ามีดโซเล่พาราพี่เมียมให้สามมีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

5เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นสิไปเที่ยวงานแฟนซีว่าซะเถาะซึ่งผัวเมียก็เป็นคนไปหาสดเด้ทั้งสดจากของทั้งสดผัวน่ะละพอฮอดเวลาสิไปงานเพิ่นก็รู้สึกปวดหัวจักหน่อยว่าซะเถาะผัวเมียนั่นคอยรู้สึกปวดหัวเท่าคอยบ่ไปดอกเจ้าไปผู้เดียวซะหั่นนะผัวผัวก็เลยไปผู้เดียวจักข้าวนึงเพิ่นบัดหายซะแล้วเพิ่นก็เลยนำผัวไปคิดออกจับผิดผัวกันนะพะนะไปฮอดงานก็เลี้ยวหาผู้ผัวสันตัวเลี้ยวหาสดที่เพิ่นซื้อมาให้ผู้ผัวใส่น่ะละก็เลี้ยวเห็นผู้ผัวนั่งย่อมีผู้สาวห่มเลิบเซิบเยาวสันทะเลียดขึ้นนาเลยแต่ว่าก็ใจเย็นเล่นเกมกับเพิ่นนี่กันนะว่าสันคิดในใจว่าทำท่าเข้าไปเต้นอยู่ใกล้ๆแล้วก็ให้ท่าว่าสันทะกอดกันแล้วก็เต้นอยู่จนว่าเด็กผู้เพิ่นนี่ก็สิร้องคักกว่านั้นเลยกระซิบเฮาไปเล่นจ้ำจี้กันในรถเถาะพะนะเว้าแล้วก็คิดหัวอยู่ในใจว่าผู้เมียนั่นนวลกันว่าสั่นถึงพริกถึงขิงแต่ว่าบ่เปิดหน้ากากออกว่าหลังจากนั้นผู้เมียก็ลอยเมเฮียนก่อนว่าสันทะเปลี่ยนสุดแฟนซี่เป็นสุดนอนซะแล้วในใจก็คิดว่าเบิ้งมันสิยอมหลับบ่ว่าสั่นพอผู้ผัวกลับมาฮอดเพิ่นก็ทำท่าถามเป็นจังได๋เฒ่าไปงานน่ะมวนบ่ผู้ผัวก็บอกว่าโอ้ยบ่ได้ไปดอกพะนะเจ้าบ่ไปนำก็เลยบ่เข้าไปในงานว่าซั่นว่าก็เลยไปเบิ่งไฟแล้วก็กลับนี่ละว่าซั่นผู้เมียก็เลยถามอ้าวแล้วสดเจ้าเดว่าซั่นหมู่มันยืมไปนุ่งเออมันว่ามันได้ขาของพร้อมแม่เฒ่าลวดลายผู้หญิงนี่สุดยอดเลยพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสะละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อเฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกรีด8มีด9มีดโซเลพาลาพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: ผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นก็สิหยอกกันซั่นตัวย่ามเด็กๆนั่นบ่ระวังลูกชายซะแล้วผู้ลูกชายก็นอนสังเกตเบิ่ง3มื้อแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เห็นผู้แม่ขึ้นไปนั่งทับผู้พ่อและก็ยมนั่นนะเพิ่นก็บ่ฮู้ดอกว่าเฮ็ดหยัง2มื้อ3มื้อมีอยู่มื้อนึงเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นก็เลยถามแม่อันอีแม่อีแม่หนูเห็นอีแม่ขึ้นไปนั่งทับอีพ่อแล้วก็ยมอีแม่เฮ็ดหยังว่าซั่นบ่าทางผู้แม่ได้ยินก็ตกใจซะแล้วคิดอยากอายลูกจักสิตอบว่าจังได๋ก็เลยบอกว่าโอ้อันอีพ่อเริ่มอ้วนอีแม่เลยนั่งทับสิให้จ้อยลงพะนะเพิ่นบอกลูกว่าพ่อลูกก็เลยว่าโอ้ยอีพ่อบ่จ้อยลงดอกพะนะคันอีแม่บ่อยู่บ้านยามใดหน้าที่อยู่ข้างบ้านเฮาก็มาเป่าลมเข่าสุเทียสิจ้อยได้จังได๋พะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะว่าแมนสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มีชาวต่างชาติมา3คนนั่งแท็กซี่คันเดียวกันก็มีอเมริกาญี่ปุ่นฮ่องกงเพิ่นคุยทับกันซะแล้วคนอเมริกาก็บอกว่าอยู่รู้ไหมสะพานโกลเด้นเกตบ้านไอสร้างเสร็จภายใน3เดือนว่าซั่นว่าคนญี่ปุ่นก็เลยว่าฮอโตเกียวบ้านไอสร้างเสร็จภายใน7วันแค่นั้นเองคนฮ่องกงก็เลยเว้าขึ้นสนามบินฮ่องกงบางอ้วใช้เวลาสร้างเพียง5วันก็เสกพะนะพอดีแท็กซี่แล่นผ่านอนุสาวรีย์ใช้ซะแล้วพอ3คนนั้นเห็นบ่ฮู้จักนะก็เลยถามแท็กซี่เฮยูนั่นเขาเรียกว่าอะไรพะนะแท็กซี่ก็เลยตอบว่าจักเมื่อวานผ่านมากับบ่ท่านเห็นสงสัยสีสางคือมือเศร้านี่ล่ะพะนะ
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพรีเมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพรีเมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพรีเมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

嘞帕拉皮面发西汤，嗦嘞帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

อนหนึ่งเกิดมาผิดปกติว่าพิการก็ว่าได้ว่าสันเถาะเพราะว่าเพิ่นมีอันนั้นเพิ่นยาว30นิ้วพุ่นน่ะไปซ้ายก็บ่ได้กุ๊กอยู่แต่ในบ้านนั่นแล้วเพราะว่าย่างออกข้างนอกบ่ได้ว่าสันเถาะอยากอายผู้อยากอายคนน่ะนะแต่ว่าแกก็เป็นคนดีมีอยู่มื้อนึงเทวดาเลียตนซาดก็เลยสิซอยคันเจ้าอยากให้ของเจ้าสันให้ย่างเข้าไปในป่าคันพ่อผู้ยิ่งให้ขอแต่งงานกับเขาว่าสันคันเขาว่าบ่มันก็สิหดลงว่าสันว่าบ่1เทียสิหดลงเทียละ5นิ้วว่าสันหมอนั่นก็ดีใจเนาะก็เลยย่างเข้าไปในป่าไปพ่อผู้ยิ่งอีหลีเพิ่นก็ร้องเบิ่งแต่งงานกับผมบ่พะนะผู้ยิ่งก็เลยเว้าบ่ว่าสันว่าหดลงมา5นิ้วอีหลีเหลือ25นิ้วเพิ่นก็เว้าอีกแต่งงานกับผมบ่ผู้หญิงนั่นก็บอกว่าบ่หดลงมาอีก5นิ้วเหลือ20นิ้วเพิ่นก็เว้าอีกแต่งงานกับผมบ่บ่ก็ลดลงมาอีกเหลือ15นิ้วเพิ่นก็เว้าอีกแต่งงานกับผมบ่ผู้หญิงก็เลยรำคาญสันตัวโอ้ยบ่ๆๆๆๆพะนะมิดจัดเลย

ทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลียงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงสองมีดเต็มกระโปงสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตเบิร์ดบ่ว่าสิเป็นรา

0: ือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
2: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
1: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026-2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
4: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอด

0: ภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
1: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
0: ขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
2: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
4: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
3: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่เขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
7: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
6: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
9: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
2: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
10: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคต ที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
13: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28-31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: คุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจิโรบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูนะคะโยผ่านทางไลฟ์จะเห็นว่าโยเนี่ยมีอะไรแบบประคองหน้าไว้จริงๆแล้วแบบว่าเป็นการไปทำหัตถกรรมมานิดหน่อยหัตถการมานิดหน่อยนะคะก็เลยต้องอาจจะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อก

0: เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งก่อให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็ว

0: โดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AIเพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพศโดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกระสาบทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกระสาบเงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดย
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโท ทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและ
5: จับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ไปดึงพ่อให้พี่โชว์ก็ที่16พ่อให้ดวงถึงไปบอกได้มาสู้ชอบอีกยื้อกลางจนสิ้นขีดไม่เกินปล่อยประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้ก็ดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้

ลาสัญญาหักนะครับกราบสวัสดีพี่น้องป้องปายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีดีเจเปียสันด้วยนะครับที่กำลังจอบดูดีเจตำรวจภาค4เฮากำลังจอบฟังจอบเบิ่งเนาะนะครับเฮาไลฟ์สดกันมื้อนี้นะครับตั้งแต่2ทุ่มมาเรื่อยๆเนาะผู้ที่ฟังทาง Facebook นะครับก็สิได้ฟังหลายกว่าหมู่ดอกนะครับขอเพลงอีหยังก่อบุญดวงไฟของตู่หลู่ในเด้อเพลงมักอ้ายผิดไผบ่นะครับของหมิวรัชดาพรด้วยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวจัดให้เด้อครับเด้อคันมีอีดอกนะครับเจ้าสิหาพ่อบ่พ่อพุ่นล่ะนะครับสวัสดีสาวน้องๆเนาะสาวสัมผัสทองอ้วนสาวพุดนะครับมื้อนี้นะครับก็มาสิ่งมาซ้อมกันเด้อเฮานะครับมาเบิ่งมาให้กำลังใจนะครับเพียงใดถือใจก็กดอันนิ้วโป้งเฮ็ดบ่นั่นตัวฟ้าเต้าขาวนั่นหัวใจแดงๆก็ได้เด้อคันบ่มีเห็นเอาเฮ็ดนี่พาเฮ็ดอยู่นี่เห็นบ่นะครับนั่นนะครับคันจอบเบิ่งก็ได้เนาะนะครับบางท่านก็บ่กล้าเข้ามาคอมเมนต์อีหยังดอกนะครับบ่กล้าเข้ามานะครับก็ลีๆอยู่ถ้าว่าก็กดรูปหัวใจรูปหยังให้กันก็ได้เนาะพี่น้องแสดงออกถึงว่าฟังอยู่ว่าซั่นนะครับพี่น้องทั้งคลื่น 103.5 เป็นจังไดมื้อนี้คือมี4ใบตะเนาะนะแม่น้อยสีฐานจักไปจังไดมาจังไดเอาเข้ามาแล้วนะครับแวบๆเพิ่นเข้ามาสิ่งมาซ่อมจะเกินว่าสิมีจัดสวดบ่ซั่นนี่นะครับเอาเพลงแรกก็แล้วกันระวังรอโทรศัพท์บ่ฮู้ว่าไผสิโทรมาแน่บางเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับบุญบังไฟของตู่หลู่ใหม่ทองคำจากการแนะนำของสาวสัมผัสทองอ้วนนะครับเมื่อนี้ก็ใส่เสื้อบังไฟเด้

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: สะดวกสนใจอยากได้สบู่ถูแก่ขั้นแก่ไข้ผิวพรรณดีมี11สูตรเนาะนะครับพี่น้องกติดต่อมาสูตรนมเข่าพระท่านได้มาเรื่องนมแพะก็ท่านได้มาเรื่องมิตรมะขามมะละกอแล้วก็ก้อนกลมขาวขมิ้นผสมนมนะครับผสมนมเรียกว่านมเข่าเนาะนะครับแล้วก็ขิงนะเหลืออยู่ช่วงนี้เนาะน่าจะต้นเดือนวสันต์เนาะเจ้าสิมาเนาะคือแม่นเสืองามแท้คือไม่แขนบุบนะโอ้พี่น้อมนะครับเล็กสีจาก4แยกพนมไพ่3แยกพนมไพ่แม่นบ่3แยกพนมไพ่3แยกบ้านหนองมนทานนะครับอันนี้เสือบุญบังไฟอันนั้นไห้ทองคำบุญบังไฟอย่างกะล่ะบุญบังไฟอาสามารถนะครับเมื่อนั้นได้ไปมวนน้ำเพลินนะครับก็เลยพากันซื้อเสียซื้อหยังใส่สันตัวสั้นคือข้าเจ้าตอนนั้นบุญอาสมารับไปพนมไพ่เด้อพนมไพ่กับวันที่30 31แล้วก็12เนาะเดือนมิถุนายนนี่ล่ะนะครับ30พฤษภาคมนี่ล่ะพนมไพ่กันใหญ่ให้กันยะโสพุ่นนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลจ้าขอฟังเพลงดังมา
3: เออก็เสียงดังแต่มื้อนี้
4: ขอเอาขอเพลงเล่าหน่อยเด้อ
3: เพลงหยังล่ะเพลงเล่าเพลงเพิ่นเพลงใด
4: เอาเมียไปขังเด้อเอาเมียไปขัง
3: เอาเมียไปขัง
4: จ้า
3: โอ๊ยเอาไปขังใส่คันสิอยู
4: ่ไปขังเอาไปขังพวกที่ใกล้นี่ล่ะมันดื้อเว้าหยัง
3: ก็รอดได้คือเก่าล่ะ
4: อย่างตัวมันไปหาเด็กสะใภ้เอามันไปขังโหลด
3: เอามันไปขังมันมา
4: จ้าเอาเมียไปขังล่ะจ้าบอกเมตตาในเด้อ
3: เอาเมยไปขังสันดอก
4: แม่เทียงแม่เสียร้าย
3: ก็เสียง
4: ดังจ้าแม่เสียร้ายจ้าแม่ท้องร้อย
3: เดี๋ยวลดเสียงไว้จะได้กัน
4: เอากระ สินคนรวยปลาเติมปลาเลี้ยงปลาเติมเป็นยุ่งดูหนาแล้วพอหนาไปเป็นเมืองไฟได้บ่เหมือน
3: เออกระสีแมนตัว
4: มันจะบุญหนองไฟเพราะแล้วไปปอดตัวนั่งสาวเสริม
3: เมื่อไรล่ะบุญหนองไฟอันโพชัย
4: คนส่วนนี้เมียไปอยู่เมียไปคนจัดคนต้องห้ามไป
3: เมื่อใดล่ะ
4: เมื่อนั้นวันนี้เมื่อวันที่ไหนวันที่3ที่ได้บอก
3: แปดบ่เออ
4: ฮึจ้าเมื่อวันเนี่ยไปจ้าถ้าฝนอยู่นี่ไปจ้าถ้ามันไม่เดียนอยู่เหมือนบ้านเมื่อก่อนเนี่ย
3: เออไปจ้า
4: ฝนฝนตกพอดีฝนตกพอดีวันวันก่อนอาหารแต่ว่าฝนตกห้าม
3: บุญบังไฟขอฝนก็สิมาตามตัว
4: เลยฝ่าห้องวันเมื่อไหร่วันที่ไปก็มีน้องมันมีภาคเป็นป่อนอาหารมาเมียนหมุนไรจ้าคือทอดน้ำปลาเลียนเด้อ
3: จ้า
4: เด้อแข็งแข็งจ้าเป็นปลาเลียนตั้งอยู่กับใดจ้าเป็นปั่นปั่นเขาจีนยายจ้ากับเมียน้องเมียหน่อยเด้อเมียบุญย่างคุณแก้วสาวหน่อยโทษจีแปะเมียสีทองเมียเจียวมามาเด้อเพื่อนมามาตั้งอยู่กับเออมีแต่ความสุขเปลือนเด้อจ้าเมีย2,000ปีคู่ตนเด้อนาไม่รอรอนะความสวยสวยสวัสดีจ้า
3: ครับผมนะเออช่วงนี้กับบุญวังไฟเด้อพี่น้องนะครับนี่ล่ะฮอดประมาณมาที่1ที่2นี่ล่ะก็สิเบิดแล้วได้บุญวังไฟละเอียดต่อไปสิเป็นจังหวัดใดบุบาดนี่เนาะนะครับอาศัยนาไม่สายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีเจ้าวะนะ
3: ครับ
5: ตั้งเพลงนะเจ้าหัวใจของไฟเสียนะเจ้าเด้อ
3: หัวใจบางไฟ
5: ใจแสนจ้า
3: เออให้เบาไปซื้อเทียบหรอซื้อเพียงหน่อยก็หาพอได้ไหม
5: โอ้ใจบางไฟแสนมาจ้า
3: เออหัวใจบางไฟแสนของพิมพ์อยู่ว่าสัมภาษณ์นี่กี่ยากนี่ล่ะ
5: โอ้ยใจบางไฟแสนบางสี่ล่ะซื้อเพียงของพ่อแจ๊ดเนาะจ้าพ่อไปไม่น้อยที่สามนะเด้อจ้าพ่อไปไม่เจียงน้ำแม่เนาะน้ำเลือดต้มเด้อจ้าเออจ้าหมอบไปแม่พันธุ์เอตําเนี่ยรับกระชินน้ำเนื้อจ่าด้วยแม่เสือน้ำเนื้อจ่าด้วย
3: แ
5: ค่รับปีช่องน้ำแม่ด้วยจ่าด้วยรับผู้หมกแปดน้ำเลยด้วยจ่าด้วย
3: จะกันไปจังใดเบิด
5: เสียงตัวสายด้วยจ่าด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
3: พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเกียรติจะบ่หันใจนะใจเย็นๆเด้พี่น้องนะครับใจเย็นๆอย่าใจฮ้อนมั้ยอากาศมันฮ้อนมืดมืออยู่นี่ฮัลโหลเอาไปใส่ล่ะสาวสีท้องก็ได้เนาะโทรศัพท์คุบปุดคุบปาดอยู่นะครับใจเย็นๆโทรศัพท์มาล่ะใจเย็นๆนะครับ
6: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลสิว่าจังได๋นั่น
6: ฮัลโหลสิขอฟังเพลงนี้ด้วย
3: เพลงอะไร
6: เพลงอันเสนอหน้าอันขายนกเขาให้จักบาทเนี่ย
3: นกเขาติ
6: ถ้าขายนกเขาเนี่ยบ่ได้ซื้อโดนล่ะ
3: อยู่ใส่เนาะไปหากันเด้อแผ่นเลย
6: คันบ่คันหาบ่เห็นเขาเพียงอื่นแท่นไกลแต่ว่าเอาเสนอหน้าเด้ออ้ายเด้อ
3: เอาเสนอหน้าบ่ติ
6: ค่ะเอาส่งหมดจักบาทเนี่ยอ้าย
3: เอาโลดละหลายบาท
6: ค่ะมอบให้แม่น้อยนี่เด้อแม่เสริมแม่มามาแม่พันเอ็ดแล้วก็ให้สาว 2,000 ปีแน่กับสาวอันกาลสินในเรื่องให้แม่เที่ยงน้ำ
3: ครับ
6: ค่ะและการปั้นข้าวจี้หยุดในเรื่องค่ะและการให้ทั้งกันสาวน้องน้ำเบิกน้ำแน่สาวเสือลายค่ะเอาจังซี่ซะให้เบิดทุกเส้นทุกสายเนาะไอ้เนาะ
3: คืออยู่
6: ไปร้านกับนี่บ่ได้ฟังค่ะ
3: คืออยู่
6: ทุกเส้นทุกสายเบิดทุกกูทุกคนบ่ให้วางบ่ให้ขาดจากคนเด้อไอ้เด้อ
3: คือ
6: เอาเต็มๆให้คุณนายนี่เด้อค่ะเด้อรอๆหน้าไว้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สาวสีทองจากพี่น้องทั้งหน้าแพงหน้าอุดมเนาะนะครับเออเนาะอ้าวสวัสดีครับนะครับมื้อนี
7: ้ค่ะได้ดงเสืองามเนาะ
3: มื้อนี้เสืองามยมแม่งานบุญบังไฟจ้
7: า
3: บุญไฟอาสามา
7: เอาขอเพลงไว้โพดอันเสื่องบังไฟเนี่ยแต่ว่ามันอันจักมันซื้อเพลงว่าจังไหนอันเสื่องบังไฟนั่นล่ะของไว้โพดแม่ว่าน่ะ
3: ไว้โพดปฏิโอเอาให้โจทย์ยากซะหน่อยเพียงก็ได
7: ้มันนำบุญบังไฟอมอบเนี่ยเด้
3: อมอบ
7: มอบไปหาแม่น้อยแม่เชียงเพื่อนน้อยฟังก็เด้อเพื่อนน้อยก็ได
3: ้ครับ
7: แต่ไปหาสาวเสือไร่ไปหาไปหาสาวสองพันเอ็ดให้ผู้เดียวได้สองคนโหลดนะว่าหนาสาวสองพันเอ็ด
3: โหลดสองพันเอ็ดสามพันสี่สี่พันสี
7: ่สาวปีช่องสาวกาลสินผู้ละอาเก้ากี้อยู่น้ำแน่
3: ครับ
7: อาบัตสุดสิ้นคือใครค่ะว่าหนาพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาแม่มามาแม่นิดเนาะเบิ่งกับเบิ่งทั้งเฟซบุ๊กอยู่จักสิเบิ่งทั้งใดเนี่ยก็แล้วก็ได้เนาะนะครับผู้เบิ่งได้ก็เบิ่งได้ผู้เบิ่งได้ก็ฟังสลีฮัลโหล
8: ฮัลโหลจ้า
3: โอ้มาเสียงดังแต่แม่เอ้ยก็ละตื่นเสียงเจ้า
8: เออมาเสียงก็ว่าพี่ดังดังแน่แล้วว้าว
3: อ่ะเร่งเสียงขึ้นยังดังแฮงเก่าๆบัดนี
8: ้เมื่อนั้นแน่งานเมื่อนั้นแน่ยังหูฟังหวั่นไม่2,000ปีอยู่ภาษากาลสินจ้า
3: เพิ่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ตัวดังแฮงว้าวๆอยู
8: ่จ้า
3: จ้าเอาเพลงยังหันนะ
8: อันรักคนมีเจ้าของนะจ้าจินตลาลองนะจ้าร
3: ักคนมีเจ้าของ
8: จ้า
3: เอาเจ้าของกับเจ้าของ
8: บ้าวและเทียงบ่มอ่อนวันบ้าวยาดอกบ้าวและเทียงเสียนไหวเบิดกูเจนกูสายลุดไว้บ้าว
3: กระแรแล้ว
8: พ่อกูละอันแม่ได้ยินเสียงแม่ที่ท้องอยู่ฮอดแม่ที่ท้องกูละจ้า
3: โอ้จ้าจ้า
8: เด็กหายเด้อวาวเด้อ
3: ครับผม
8: กับนาไว้ไก่แล้วรออยู่คือเก่าละวาว
3: ครับ
8: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับนะฮะแม่เถียงเสียงใส เสียงกังบ้านเสียงระฆังดังเงืองงังสินค้ากับมีคือเก่านะพี่น้องกาแฟมาเลยเด้อพี่น้องเด้อแห่งหลายนะครับกาแฟน้ำมันเขียวสูตรดมถูธาตุหรือว่าน้ำมันหอมเอ้ยนี่ยาหอมปัจจสียาสีฟันปัจจสีน้ำยาบ้วนปากกับปัจจสีราคาบ่แพงนะครับอันนี้ก็60บาทยาหอมนี่แพงในจักหน่อย150แต่ว่ามันใส่ได้โดนใส่ได้ 2-3 เดือนพุ่นละพี่น้องคันพี่น้องบ่ซื้อบ่จุสินก็สิกินก็สิใส่เจ้าของไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วคือเหมือนเลยแล้วกาอีหยังอีล่ะส่วนกาแฟเนี่ยแป้งกล้วยเนาะนะครับผสมใบแป้งกล้วยก็มีเนาะ15ซองกินแล้วก็นอนหลับดีคือเก่ากินยามมื้อแลงเด้อพี่น้องให้นอนหลับดีหรือว่ากาแฟชนิดหรือว่าแป้งกล้วยชนิดเม็ดนะก็กินวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับพี่น้องสินอนหลับลึกหลับสบายตื่นยามมื้อเช้าขึ้นมาบ่ง่วงเหี้ยบ่ปวดหัวนะครับร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่นะครับบำรุงสายตาพร้อมนะครับกินใหม่ๆวิขีตาออกบ่ต้องตกใจนะครับยางบ่ถือประตูกันแล้วกันเพราะว่าของเสียในร่างกายเฮาสิมีบ่ฮือมันสิขับออกมาซะตัวนะครับเนาะเอาระหว่างนี้บางมองกับมื้อนี้ก็ฟ้าร้องอยู่เด้บางแรงนั่นก็ได้ฮึมฮำฮึมฮำย่อสิบ่ได้จัดนะครับหมู่บ้านนี้ก็ร้องร้องหมู่บ้านนี้หมู่บ้านฝนตกทั้งอำเภอปทุมรัตน์นะครับเขาจะมีงานบุญบั้งไฟเขาก็จะมีของขายตามริมถนนเนาะหม่องขบวนแห่ไอ้คือมื้ออื่นเนี่ยมื้อนี้ล่ะเขาสิแห่มื้อนี้แต่ว่าเขาคนไปตั้งร้านแต่เมื่อวานนี้แล้วตั้งร้านขายตำบักหุ่งปิ่งไก่ร้านนั่นร้านนี้ซิ่งซ่ามาหมุนปรากฏว่าฝนนี่มาแต่หม่องนั่นหม่องเดียวนะครับแต่ว่าห้องแห้งแถวนี้แถวว่าปีพยัคฆ์นะครับหน้าเชือกนะแถวทางยังล่ะหน้าดูนนี่แถวนี้ห้องฟ้าห้องสนั่นได้หมู่บ้านบ่ได้จัดพี่น้องแต่ว่าหม่องมันตกมันมาตกหม่องเดียวคือหม่องเขาเฮ็ดบ่องไฟนี่ล่ะหม่องเขางานบุญบ่องไฟนี่ร้านค้าล่มอะไรนาดเลยนะครับดีนะนะครับที่เขาจะว่ามีมหรสพมีอย่างเพราะว่าบ่ทันได้ฮอดมือราคากับมาก่อนก็ยังสั่นล่ะพี่น้องล่มแห้งฝนพร้อมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็สิบ่เท่าใดดอกพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้ก็สิเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนไทยช่วยไทยนะครับเพิ่นให้30สิทธิ์เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณ500สิทธิ์บ่นับมื้อนี้มื้อนี้ก็สิหมดไปหลายอยู่พี่น้องเนาะนะครับบางจุดสินกับพากันไปเบิ่งอยู่ธนาคารกรุงไทยไปธนาคารกรุงไทยเท่านั้นไปบางคนสแกนหน้าบ่ได้ไปเบิ่งเขาเจ้านะครับไปสังเกตการป๊าดคนหยังมาหลายแท้ไปหม่องใดก็หลายหม่องนั้นนะคนแรงลังมามีแต่ผู้เฒ่าเด้บ่มีเด็กน้อยเด้แต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าบางคนก็ซิมโทรศัพท์กับว่าตรงกันซิมนี่ต้องลงทะเบียนแต่ก่อนลงทะเบียนซื้อเฮาแต่ก่อนปรากฏว่าเอาซิมของลูกของเต่ามาให้ใส่มันก็บ่ตรงกันมันลงทะเบียนไปแล้วมันก็หรือว่ามันสมัครลงไปเรียบร้อยแล้วก็บ่ได้ไทยช่วยไทยก็บ่ได้เพราะว่าซิมโทรศัพท์ซิมกับซิมโทรศัพท์นั่นกับตัวบุคคลที่ไปสแกนหน้ามันบ่ตรงกันมันคนละอันก็ต้องซื้อซิมใหม่นะครับบางคนโทรศัพท์ตกรุ่นก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เป็นหลายบาทนะครับตั้งแต่ก็ลงแล้วก็บ่ได้บ่ทันซ้ํานะครับมันเบิดก่อนก็มีแต่บางคนเฮ็ดไปแล้วยังขึ้นว่าเจ้าของสิได้เด้อนะครับพวกคนที่เฮาว่าคนใหม่ส่วนคนเก่านี่จังว่าอยู่ศิลป์นี่เฮ็ดกลับไปสมัครกลับไปปั๊บมันก็ขึ้นได้เลยเพราะมันเป็นคนเก่าเคยใส่แต่งวดก่อนแล้วนะครับพอได้ที่บ่เคยใส่ยากอีหลีพวกใดบ่เคยใส่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เขาเจ้ามีแล้วเนี่ยมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็นั่งเฮ็ดอยู่เฮือนเด็กหน่อยวัยรุ่นวัยยังกระสางเนาะตั้งแต่18ปีขึ้นไปแปลว่าผู้สิไปกันมีแต่ผู้เฒ่าซั่นดุดดัดไม่กันเฒ่าก็มีผู้ลงคนนี่จักถุงถือถุงเหี่ยวมากก็มีโอ้ยพ่อใหญ่ก็จะอยากได้เฮ็ดหยังก็ได้ถามเพิ่นเล่าว่าบ่อยากได้ดอกลูกหลานนั่นให้มาเฮ็ดลูกหลานอยู่กรุงเทพฯแต่เสียเงินใส่เราเติมให้ลูกหลานสิเติมให้แล้วก็ซื้อของซื้อหยังก็คือบ่ให้เขาฝากเงินมาให้รุ่นละพ่อใหญ่ก็แล้วว่าจังซี่มันคือจะยากแท้ถือถุงเหี่ยวมากก็มีคนลงคนนะพี่น้องโอ้ยแล้วบันไดของธนาคารน่ะธนาคารบางแห่งก็ธนาคารกรุงไทยสาขามหาสารคามสาขาโกสุมพิสัยบันไดนี่ประมาณ20ขั้นย่างสุดสิฮอดมันสิบันไดวนขึ้นไปทรมานอยู่เนาะพี่น้องคันบ่ได้ก็จะสิเอาเถาะเพราะว่าหยังว่าติเพราะว่าคันเอามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเติมเงินเข้าไป ต้องเติมเงินเข้าไปซะเกินบ่แม่นว่าได้มาแล้วได้พันนึงสิได้เลยบ่ได้นะได้พันนึงแต่เราไม่มีเงินเติมเข้าไปมันก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าเฮาต้องออกอยู่ลอยนึงออกอยู่40บาทเนาะนะครับเฮาซื้อของลอยนึงเฮาต้องออกอยู่40บาทนะเดี๋ยวสิเว้ารายเดียวให้ฟังว่าซื้อของมื้อนึงมื้อนึงเนี่ยมันต้องซื้อในราคาเท่าใดจังสิได้ 60% กับ 40% เนาะนะครับพละคนซื้อจังได๋เนาะคันซื้อเกินเฮ็ดจังได๋กันซื้อเกินนะรัฐบาลบ่ให้มามื้อละ200นะครับคันมันเกินเฮ็ดจังได๋อ่ะคันมันเกินมันจะเอาเงินในกระเป๋าเฮานี่ล่ะเฮาเติมลงไปหลายๆนี่ล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการใหญ่ๆเนาะนะครับเอาเมยไปขังบ่แม่นเอาเมียไปขังนี่เป็นบ่ล่ะเอาเมยไปขังว่าซั่นเพิ่งเล่าบ่แม่นเอาเมียนี่เอาเมยไปขัง

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
3: สิ่งที่น่าสนใจสนใจกับซื้อว่าสนใจกับแล้วไปเด้อพี่น้องเนาะนะครับเอาปล่อยฟังนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ 20:52 นาทีเหลือเวลาอีกประมาณ38นาทีเนาะเฮาอยู่นํากันนะครับพี่น้องก็สิเปิดฟังงานเพลงเนาะนะครับหัวใจบ่ค่อยแสนเดี๋ยวเพลงต่อไปเนาะนะครับเอาผู้ใดอันได้โครงการคนรายการไทยช่วยไทยบ้างเนาะพี่น้องผู้ใดได้โครงการไทยช่วยไทยแต่กี่เป็นคนละเคิงเข้าเอิ้นติดปากคนละเคิงทุกมาถามกันมาบอกกันเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดได้แน่นะครับเอาส่วนรัศดรพี่น้องที่โครงการอันโครงการอย่างบัตรคนจนเนาะนะครับบัตรคนจนผู้ที่บ่เคยได้บัตรคนจนรวมถึงผู้ที่ได้เคยได้บัตรคนจนจะต้องไปยืนยันการลงทะเบียนเนาะนะครับไม่มดเลยนะครับเอามันสิยากขึ้นใดในขั้นตอนเขาบอกว่าประมาณวันที่1เพิ่นก็สิประกาศมาอีกรอบนึงเนาะนะครับว่าเฮ็ดจังไดแน่สําหรับผู้ใดเคยได้บัตรคนจนแล้วนะครับปัจจุบันนี้บัตรคนจนก็สิให้เงินยืนละคือกันนะครับแต่ว่าเสียหายเงินอยู่ประมาณ700บาทบวกกัน9,300เป็น 1,000 แต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กันจักน้อยนะครับตรวจสอบสิทธิ์มีการยืนยันตัวตนซะก่อนนะครับว่าเป็นคนคนเดียวกันบ่หรือมีการสวมสิทธิ์หรือว่ามีคนนี้รวยขึ้นปกติได้เปลี่ยนคนใหม่ไปสั่นนะครับอันนี้คือโครงการบัตรประชารัฐนะหรือว่าบัตรคนจนนั่นแหละนะครับส่วนผู้ใดบ่เคยเฮ็ดกะหรือว่ามันพลาดโอกาสว่าตลอดแรกรอบยังแล้วก็ตามต้องไปเฮ็ดใหม่เด้ออยู่ทกสออมสินเปิดใจเปิดในเฮ็ดเนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้อยู่ทั้งกรุงไทยนี่เฉพาะการโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งเนาะกับเป็นคนละครึ่งดอกพี่น้องนะครับเบื้องแล้วก็เป็นคนละคนก็สิออกงกงงว่าซั่นว่ามันเป็นจังได๋ว่าซั่นรัฐบาลสิเติมให้วันที่1เนี่ยนะครับโครงการไทยช่วยไทย 1,000 บาทคำว่า 1,000 บาทนี่ก็หมายถึงว่า 60% นะครับ 60% คือ 1,000 บาทนะครับบัดนี้เฮาเติมอีก 40% 40% ของเงินให้มันครบนะครับก็คือ 40% ของ 1,000 บาทนี่ก็คือ667บาทนะครับพี่น้องต้องเติมเงินเข้าไปอีกนะครับต้องเติมเงินเข้าไป667บาทซ้ำ700เนาะเติมเข้าไปมันก็จะได้เป็น 1,667 บาทบัดนี้เฮาใช้นี่ได้ใช้ได้บ่เกินมื้อละ200บาทนั่นก็คือคําว่า200นี่เงิน 1,600 นี่นะครับ1,600ใช้มื้อละ200ไปคําว่า200ในที่นี้นี่เฮาสามารถซื้อของได้หลายปานใดนะครับเงิน200ของรัฐบาลเฮาออกเท่าใดเฮาออกอยู่133โดยการซื้อของราคาสูงสุดเช่นเฮาซื้ออีหยังก็ตามแต่ให้มันได้ราคา333บาทนะครับ333บาทเฮาสิออกเงินของเฮาในกระเป๋าเฮานี่133บาทนะครับกันเฮาซื้อหน่อยมันก็ออกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะซื้อบ่ถึง133ซื้อบ่ถึง300ซื้อจัก50บาทมันก็ออกหน่อยเนาะนะครับฮัลโหล
4: ฮัลโหล
3: โอ้ก็เสียงดังฟังแม่สัตว์เนาะมื้อนี้
4: Hello.
3: What is your name?
4: ขอเป็นเล
3: ยเอาไปใส่ละบุญ
4: เอาร้านไฟเขานอนอยู่หน้าเขาว่าขอเป็นเลยเขาว่า ย่าก็เข้าซุมื้อซุมื้อเพ
3: ิ่นว่าเออหลานก็ฟังซุมื้อซุมื้อเนาะหลานก็ฟังซุมื้อซุมื้อเพิ่นบ
4: ่หลานไผหลานไผอยู่พุ่นนอนอยู่ตรงหน้าพุ่น
3: อือ
4: ปลาหยาง
3: พุ่นเออปลาหยางนอนอยู่ปลาหยางพุ่น
4: ไ
3: ผหลีฟังอยู่ปลาหยาง
4: บ่เพิ่งมักพุ่นผู้เว้าเฒ่าว่าซั่นหรือเพิ่งเล่าว่าซั่น
3: มักผู้เว้าเฒ่า
4: แม่นมักผู้เว้าเฒ่าว่าสิบ่
3: อ้าวจักแล้วจักผู้เว้าเฒ่าหรือผู้สาวเฒ่าซุ่มเฒ่าพ่อกันจะเป็นคู่รักที่เป็นคู่ชีวิตคู่รักกับคู่ชีวิตต่างกันอย่างไรแม่เสริมมา
4: เขานอนอยู่ป่าอย่างเขาว่าเขาฟังซุมือซุมือเขาว่า
3: เออฟังซุมือว่าซุมือ
4: ขอให้ในเด้อยาเด้อเพิ่นมาเขาว่าก
3: ับฟังเสียงยาเว้า
4: เมื่อคืนนี่บ่เข้าเนาะมันขึ้นเปิดเทปเนาะเด้อ
3: โอ้ยมันขึ้นนี่ฟ้าห้องครับแม่ทั้งเนี่ยทั้งว่าปีทั้งสารคามโอ้ยห้องตึมต่ําตึมต่ําอยู่ปัตยานี่หยังนี
4: ่ตกบ่หั่น
3: บ่ตกไปตกอยู่ปทุมรัฐก็จังว่า
4: อยู่นี่ก็บ่ตกเลย
3: แต่ว่าห้องปัตยานห้องประมาณจักทุ่มนึงนี่ล่ะห้องจะว่าฮอด 20:00 กว่า
4: ห้องคือกันตะนี่ฟ้าเหลี่ยมหยาบๆอยู่นี่มันบ่ตก
3: โอ้ยหยาบๆนี่คือหยัง
4: นี่
3: เป็นตะคั่นเนาะหยาบๆนี
4: ่เปิดใต้แอร์อยู่นี่เปิดทางใต้แอร์อยู่นี่ว่ะจะบูกับสีสั่งอยู่หรอกมันหนาเอ้ยกับสีเบิดอีกหรอกอย่าอยู่นี่สองก่อนยังสีถูฉะหรอกใกล้ของเจ้าของกับเบิดของแม่กับโบมีสีถู
3: เออเอามูลมีนั่นแหละสบู่นั่นมีนมมีหยัง
4: เลยนกแก้วอยู่เย็น
3: ถูถูนกแก้วมันเสียฟอร์มเนาะเอาลดเอาดีเบิดละ
4: บ่ถูยังไงมันบ่มีเนาะมันเบิดไกลกับเจ้าเบิดน่ะเจ้าของเพิ่นบ่มีเอาไปคือเจ้าแง่3ก่อนเบิดเนี่ยขายดีค่ะขายสบู่แล้วก็เจ้าสิถูจังได๋บ่เจ้าซื้อผู้ละ100 200ย้อนถูเบิดไว้ไหนคนเนาะ
3: ก็จังว่า
4: ขายจะเงินให้หัวหน้าอยู่นี่ล่ะ
3: โอ้ยผมก็ซื้อมาคือกันผมบ่ได้ผลิตเองเนาะได้กำไรก่อนละบาท2บาทนึงมันจะรวยอยู่ดอกถ้าค่าส่งกับถ้าค่าส่งก็หมดไปแล้วค่าส่งกับค่ากั้งล็อกคักถ้าค่ากล้องกับกล้องละ17บาทเนาะกล้องเดียวบ่ค่าส่งอยู่ประมาณ60 70มันเหลือหยังกำไร100นึงเก็บซื้อ
4: กันน่ะหัวหน้าแม่ก็ได้ใส่ในน้อยๆซื้อกันน่ะ
3: เฮ็ดไปซื้อเฮ็ดพอได้เว้าได้ว่าว่า
4: แม่นอยู่เพราะว่าขาดกระเจ้าซื้อเยอะก็ชั่งให้เอานั่นเอานี่มาให้ไอ้เฮ็ดให้กระเจ้าไป
3: แม่น
4: เฮ็ดก็ได้เฮ็ดไป
3: เขาก็ขายสิล่ะคนเก๋คนแก้วก็เขาขายเงินบาทเงินสลึงนี่ล่ะเขาก็รวยๆซื้อมื้อนี
4: ้เฮ็ดซอยหัวหน้าไปจังซั่นน่ะแม่
3: ก็ซอยกันคนเฮามันมีบุญผลามานํากันนั่นล่ะเมื่อใดมันหมดบุญผลาต่อกันพุ่นล่ะมันจังสิเซาไผเซามัน
4: เฮ็ดมวนๆไป
3: ซื่อเนาะบุญผลาว่าท่านได้หมดอายุเฮาก็สืบทอดกันอยู่นี่แล้วเนาะ
4: แม่นจ้ะพระเจ้ายังมาเจ้ากันเขาซื้อบ้านซื้อยาน้ําเหล้าดีเนาะซื้อสบู่กับเจ้าว่า
3: ซื้อก็ไปขายต
4: ่อเออเอามาขายปีนี่มันหยังบ้านปลูกกุ้งน้องหงูจะขายบ้านปล่อยๆก็ขายบ่ปลูกกันอยู่ว่าซั่นน่ะ
3: โอ้ยให้ไปไกลถวติจักรยานสิลงข้างทางก่อนหั่นมันสิเป็นยังเป็นยังไปหันเป็นล้มเป็นแรงก่อนดอก
4: สิซื้อรถไฟฟ้ามาขี่เย็นพุ่นน่ะ
3: โว้ยรถไฟฟ้ากันขี่รถไฟฟ้าล่ะมันสิเป็นผู้เฒ่าสมบูรณ์แบบเด้ปุรคนว่าเขาซื้อรถไฟฟ้าบ่กล้าขี่เด้ผู้เฒ่าอยู่เฮียนว่าย่านเป็นผู้เฒ่าเพิ่นนะเฮาเจ้าบ่เฒ่าสิจะได้70 80ปีไปแฮกเลยเจ้าสิบ่อีหยัง70 80ปีไปแฮกเลยเจ้าสิบ่อีหยังเถาะ
4: อันลูกมาที่ซื้อให้จังว่าโอ้อันแม่ญาติแม่ไปตำกระเจ้าก็เจ้าว่ามาตำแม่แม่นี่สิไปตำกระเจ้าว่าซั่นเนาะ
3: มันก็เฮ็ด
4: มา
3: อันใดมันก็เก่งอันนั้นล่ะเฮ็ดไปโลดที่แรกก็ญาติก็ขี่ลําสนามโรงเรียนนั่นอ้อมอยู่หันเสาประตูใส่ลงไป
4: ใส่ทางว่าเสาประตู
3: เสาประตูเอาอีลีนี่พวกไปหัดขับอยู่ที่ว่าการนี่เขามีเสาประตูนี่เสาประตูพังหมดเอามันเสาประตูอันอยู่กลางถนนแม่จังได๋จังอยู่กลางสนามจังได๋จะไปถอยสดจังได
4: ๋มันก็ตาย ายท่านนอกก็เพื่อใส่ประตูปัน
3: อ่ะใส่อีหลีต้นบักพร้าวกับพระกันใส่อยู่ข้างลกอยู่ข้างอันที่ว่าการนั่นขนาดต้นบักพร้าวอยู่ไกลๆยังแลนไปใส่อยู่เอาคืนไว้เอาซุ่มหัดเราหับคัดโลบเป็นเนาะไม่ไม
4: ่แม่ว่าขี่จักรยานมันบันเลยออกกำลังเสน่ห์ขาแม่ก็บ่ปวดเลย
3: อ๋อกันโลบไฟฟ้ามันก็เอาไว้ย่ามจะเอกเอาไว้ย่ามจะเมื่อใดรู้สึกว่าเมียลาลากับขี้รถไฟฟ้าเมื่อใด
4: ซื้ออยู่เดือนหน้านี่แหละซื้อ
3: เขาซื้อให้เอาไว้โลดจะปฏิเสธเขาลูกหลานนั่น
4: เชื่อว่าเขาว่าจะซื้อให
3: ้เอาโลด
4: ให้แม่เพราะแม่สิขี่ไปตามคนว่าจะดอกว่า
3: บ่ตามดอกอยากท่องหยกท่องสูงๆไปท่องใหญ่ๆนะครับปิ้วสวัสดิ์ไปใครมีใครรู้

0: ไปไปเมือดมองได้ทีมมันนานละขี่จักรยานเนาะเออว่าสัตว์หัวสุบอยู่เหงาโพได้ก็สั่ง
1: เอาค่ะค่ะ
0: เอาไม่ไม่ก็ดิไปชาร์จขับยืดเรือบาร์กับไซกับว่าขอละครั้งกับเหงาโพตอนตัวนี่ยังไงคือใจถาดห่างๆน้ำมันอันไงไปตายบ่บ่ได้ผีบ่ติหัดขับรถมันต้องว่าหัดขับซะก่อนหากอายุสนามเดินโรงเรียนที่ว่าการโรงพักกว่าซั่น
1: ก็สิหัดตัวกันบ่หัดสิเป็นบ
0: ่ไปทั้งหน้าแต่ก็บ่ต้องถอยหลังบ่มีถอยหลังแล้วคั่นนี่ว่าซั่น
1: ที่หัดยากบ่ผู้นี
0: ่บ่ยากดอกขี่รถก็บ่คือกับกับเป็นออกรถปล่อยมันไปรถมึงไปรถเด้อกูสิออกกูสิลงว่าซั่นไปรถเรียนลุยๆไป
1: ไปออดแสงก
0: ับ
1: ไป
0: เลยเขาเบาแล้วท่านก้าวขาไวลงตัวแล้วจะมาสิไปเหลียวบางนั้นไปสิส้นกับส้นตัว
1: แต่อยากมา
0: เนี่ยว่าไม่ได้ซื้อเนาะได้มาฟรีว่าสันมันควบคุมไปอยู่ว่าอย่างเราขันมือครับว่าบิดมันก็บ่ไปเขาต้องบิดเมื่อขั้นเร่งต้องเร่งอืม
1: ที่ว่าใช่ว่าเป็นเนี่ยมันอะ
0: อ้าวจักรยานเกิดขึ้นกับมอไซค์ดันละ
1: ที่เป็นมอกันขี่มอไซค์บ่เป็น
0: บ่เป็นก็ไว้หันละเดี๋ยวลูกหลานพาขี่แล้วก็เป็นกันเขากันเขาที่ซื้อให้นะยับปฏิเสธถ้าเราเอามาแม่สูเราเอามาโลด
1: เขาที่ซื้อให้จะโดนแล้วหันมา
0: เอาโลดเอาว่าแล้วจะขี่บ่ขี่อีเลี้ยงนึงยับปากไม่เอาสุดเสือมาโลดสุดเสือกูจะขี้มาขี้ของเลี้ยงโก้มาสันกันกูญาติกูก็มาขี้แค่เมื่อไรกูเศร้าญาติกูจะขี้มาสันคือว่าจังสันก็เขาจะว่าหัดหายอยู่ตัวลูกหลานก็ได้หัดหายอยู่ตัวใส่ใส่เงาพ่อหึมรถแล้วแม่งขี้สูดแตกออกไปเบื่อสัน
1: ไอเงาพ่อหึมโอ้แต่ตั้งข้าวรถแล้ว
0: มันดีแย่ฮอดมันก็หยุดกันสดอะไรมันก็หยุดรถไฟฟ้ามันมันอย่างกันเฮาปล่อยมือมันก็หยุดมันบ่ไปเด้
1: อ้วน
0: แล้
1: วสิหัวสักลง
0: จําจันขี้ไปเฮาปล่อยมือมันก็เซาเด้มันบ่ไปเด้กันเฮาบ่ลิงนั่นกันมือเฮาปล่อยสายยางนี่มันก็บ่ไปมันก็หยุดจึกเลยอ่ะกันเลี้ยงว่าสัญญาณไปขึ้นมานี่เอ้อเอ้อเ
1: อ้อแอก3
0: ดอกหรือ2ดอกดีเอาแบบ3ล้อครับมันยังบ่ล่มแบบ2ล้อผมขี่แล้วแบบ2ล้อมันทรายมันสิทรงตัวบ่อยู่เพราะมันอ่อนดอกมันอ่อนดอกมันทรงตัวบ่อยู่คัน2ล้อ
1: 2ล้อติ
0: แม่นก็2ล้อมันคือจักรยานเด้มันสิหนักกว่าจักรยานเราเวลาไปสิมันสิทรงตัวบ่อยู่มันสิดอกนะครับผมลองขี่ผมก็จะทรงตัวบ่คายูนะครับมันสิไปขังได้ขังนึงแต่กัน3รอดมันสิฆ่าจะรู้อยู่หั่นล่ะมันสิไปใส่รอดก็บ่ไปงอโพแม่นบ่แล้วหยุดนะมันจะไปไหนรอดกูจะพยายามดังแต่ว่ากูจะเข้าเงาโพว่าสิ
1: เท่าหลายแต่ได้ขี่3รอด
0: ก็ล่ะบ่ได้ว่าขี่3รอดล่ะเท่าหลายหลายมันเท่าลงเลยดิ
1: เจ้าขี้อยู่เหมือนคือเท่าไรกัน
0: เท่าตัวยังเท่ายังขี้ดีตัวบนคนไงค่ายข้ามหมากไปสุดทางกับมันย่อยย่ำยางอยู่รถล่มว่ามันเลียดพะแน่ว่าได้แท้กันข้ามหมากเพิ่นกับโป๋หมากเพิ่นเฮีย
1: ค่ายเพิ่นก็ซื้ออยู่กันหนึ่งเง
0: ิน แน่น
1: 34,000นี่ล่ะ34,000
0: นี่
1: ล่ะ
0: เพราะว่าน
1: ั่นล่ะเอา
0: แ
1: ต่แม่ซื้อแต่แม่
0: ข
1: าเส
0: ื่อ
1: มเจ้า
0: ไปมาเอ้ยมันเอาไว้มันก็จะมีมองทั้งหลังไปแต่ว่างของเรียนชักน้อยกว่าที่ติดใจเด้มาอีกแล้วว่าซั่นนางสาวเสื่อมใส่สายสะพายพร้อมใส่เสามงกุฎพร้อมเนาะอดีตคือได้รับอีหยังก็ธิดาบั้งไฟธิดาบักเขียคืนก็ว่าไปธิดาพริกหยวกว่าซั่นตั้งขึ้นมาเปียงบ่ขี่ไปก็ไปบวกไม้บวกมือให้ร้านนั้นร้านนี้ซะตัวอ้อมตลาดแม่ผี
1: ออกไปอยาก
0: ห
1: ว
0: นอ่ะบ่อยากหวนเฮ็ดให้คนจดจำไปที่จดจำเนาะโอ้แล้วคือกล้าขี้ว่าซั่น
1: พ่อกะแม่สิขี้บ่ปู่เย็นสิซื้อบ่ปู่เย็นไอ้เด็กน้อยซื้อก่อน
0: ถ้าเขาซื้อมาโลดสิขี้บ่ขี้อีกเรื่องนึงว่าซั่นจะปากคันสุภาพกูหัดกูบ่ขี้ละว่าซั่น

0: กันบ่คืนละเย็น
1: ก็ซื้อไปแล้วพักกันนี้ไผนี่มันจอดไว้หันแล้วมันเหลี่ยมยามๆจังละบ่ได้โทรมาอีก
0: เอาจำเนี่ยก็เอาขอมอบเนี่ยตามมอบเนี่ย
1: เอามอบรวด
0: ร้านไผร้านใต้เลยอยู่ป่าหยางฟังบ่น้อบักละ
1: ฟังกี่ตี
0: แม่น้อยแม่เที่ยงไงเด้อแม่เสียได้นั่นแม่แม่มามานั่นแ
1: ม่
0: แม่ปีท่องน้ำแน่เด้อสาวกาลสินน้ำแม่แม่สองพันปีน้ำแน่เด้อ
1: ครับ
0: จ้าจ้าแม่เรียนน้ำแน่แม่น้อยแม่การบรรดาน้ำแน่เด
1: ้
0: อจ้าจ้าสามีราคาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเอ้ยแห่งเถ่าแห่งรอสวัสดีกี่รถพูดเถ่าอ้าวไปละไปละเอาไว้แล้วเนาะอาสายต่อไปพี่น้องใจใดเลยฮือมานี่ก็ได้ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
1: ผู้ใดล่ะสาวน้องน้องติ
2: แม่นมาทางกลางเส้นดอก
1: โอ้ยจะคือเปลี่ยนเบอร์หลายเบอร์จะนี่คอยละน้ำบ่ทัน
2: เลยโอ้กับเบอร์นั้นมันบ่มีเงิน
1: เต้
2: จ้า
1: เบอร์ใดมีเงินเหงาเอามาเบิ่งในบัญญัติเป็นจังได๋เงินนี
2: ่มันบ่มีเงินโช
1: ติโอ้ยภาษาเงินโทษสิซื้อต้องบาท2บาทเติมมาไว้
2: แ
1: ต่โท
2: ษแม่อยู่บาท2บาทอยู่แต่ว่าเบอร์นี้มันฟรีแม่หัวหน้า
1: โอ้โทษฟรี
2: จ้า
1: ของฟรีเนี่ยโทษดีหมดมือเนาะ
2: ของซื้อหมดมือกับบ่โทษเด
1: ้อบ่เอาถิ่มไว้หันล่ะมันนอนอยู่หันล่ะให้มันหันใจถิ่ม
2: หัวหน้า
1: ว่าจังได
2: ๋คือทอดอยู่เด้อ
1: เอออันบ่เรียงของเจ้าอันนั้น
2: เอา
1: เซิร์ชข่อยสิขึ้นฮอดเจ้าว่าว่าติ
2: แม่เขาเรียกว่าคือทอดใส่ดอก
1: เขาว่ามันเจ้าเต้นเซ่เหรอแม
2: ่บ่บ่บ้านเซ
1: ่ดี
2: เขาเห็นใครเห็นตัวอันตัวแนวน่ะล่ะบ่ทันเซ่ดอก
1: เขาเห็นทางซีเรียสเห็นบ้านน้องๆเขาย้ายศาลาไปใส่เนาะบัดนี้บัดนี
2: ้ชื่อบ่ได้ติ
1: ชื่อบ่ได้เรียนไกลลุยลายลุยลายอยู่อุ๊ยตายซะดอกถ้ามันนั่นแล้วทางก็ได้เนาะ
2: แม่นๆเออกันทั้งแล้วกับพี่เซ่มาทั้งพี่เน
1: ี่
2: ยล่ะ
1: สิไปอยู่ดอกมื้อนี้กูสิไปมื้อใดโอ้ยสิกามทางกับทิริทุ่มเปทางนั้นเขาเฮ็ดทางบ่ทันแล้วเนาะ
2: แม่น
1: ย่ามใดสิแล้วบุพุ่นล่ะเกี่ยวเขาแดงใดบุ
2: ถ้าใดเอาสบู่สันดอก
1: ถ้าใดเฮ็ดสันดอก
2: ก็โทรบอกแน่นอนว่าน่ะ
1: เออถ้าใดเฮ็ดก็ว่าสิได้เพราะสิเอามาแกงอยู่เน
2: าะอันเฮ็ดนั่นบ่ทันมีได้หัวหน้าบ่ทันได้กินจักเทียจ้า
1: คือบ่บังคับออกคือบักม่วงนี่เปียง
2: โอ้ยก็บังคับมันอยู่มันก็บ่ออกมันแห้ง
1: เมียงกินคือบ่เขียบนี่บังเฮ็ดก็ได้มันอยู่บ่ได
2: ้มันบ่พอได้เมียงนี่ล่ะกันเมียงได้ก็สิเมียงอยู่ก็ไปในดงเป็นเมียงอยู่ในดงพุ่นล่ะออกเอาผู้เดียวแม่
1: กันเฮ็ดออกโทรบอกได้เลยขี่รถไปซื้อดอกซื้อแล้วก็ซื้อนี่ล่ะ
2: เอาโลโซมากับปะปานี่ได้หัวหน้า
1: โลโซกับปะปาปฏิโรงบ้านไหนล่ะโลโซปะปานี
2: ่โรงบ้านหนองหนองข้างเลนั่นล่ะกันเพิ่นนั่นเอาสะราออกแล้วก็จำปั้นปั้มน้ำมันนั่นแหม
1: เจ้าว่าจำจะปั้มพี่ที่นั่นล่ะตายว่าซั่นทางเขาว่าน้องๆไปไหนเนาะว่าซั่นสะราเขาก
2: ็
1: เขาโยกออกไปที่เลนไกวิทย์เพิ่นนึงเสียคืองานแต่
2: ว่าต้นเป็นนางไหนล่ะพ่อน่ะ
1: กูต้นก็เป็นคู่พุ่นหลายยวนอุดรจอนศิลแลน
2: จอนศิลแลนคือว่ามาทางเฮาจักเสียแน่
1: สาอุดรอีหยังก็จอนศิลแลน
2: แม่น
1: บ่นมาดอก
2: จอนมาทางพี่แน่ซั่นดอก
1: เพิ่นมา
2: เห็นโดนแล้ว
1: เพิ่นว่าสิมาประจําอยู่แถวนี้ตัวเพิ่นสิมาหานักเรียนไปเรียนวิไลเพิ่นเว้าอยู่นี่จะซ่านได้ล่ะบุ
2: อันอยู่นี่ก็หมูน้อยอยากไปอยู่ได้แต่หั่นบ่มีปัญญาแม่หัวหน้ามัน
1: อ๋อ
2: จ
1: ัง
2: ได
1: ๋
2: ล่ะ
1: บ่มีปัญญา
2: สิได้ไปซะไป
1: บ่มีปัญญาบ่มีเรียนรู้เลยติปัญญาเรียนรู้
2: บ่บ่มีเลยเรียนรู้บ่มีเลย
1: แต่มัน
2: ต้องเรียนรู้ก็จังสิไปจังได๋เพิ่นอยากเรียนอยากเรียน
1: เรียนกศน.ไปซะเกินกศกร.ซะเกินเด้อ
2: จ้าก็ตัวนี้ก็อยู่ม.6อยู่ตัวเนี้ยแ
1: ต่ว่า
2: จะเร
1: ีย
2: นต่อไปหน้าพุ่นล่ะก็มาให้ไปน้ำอายเขามีเลี้ยนเสาร์อาทิตย์อยู
1: ่จะไปเลี้ยนโลเลี้ยนใส่กระไดเวิร์ดล่ะบ่เฒ่าเกินแล้วบ่แก่เกินเลี้ยนดอก
2: จ้าจ้าว่าเฮ็ดงานไปน้ำแล้วก็เลี้ยนไปพร้อม
1: แม่น
2: จ้าเอามอบให้น้องสาวสัมผัสเลยเด้อ
1: ครับ
2: จ้าเมียเที่ยงพร้อมเอาแฟนเพลงเฮาสุขุสุคนเด้อพะนา
1: อยู่นี่ล่ะสิงห์อาทิตย์อยู่ในนี่ล่ะในเฟซนี่ล่ะบ่ไปใส่ดอก
2: จ้าๆเอากันเพิ่นจําได้ปกตินั่นนี่ไปกันนั่งมือก็ได้เบิ่งนั่งมือก็บ่ได้เบิ่งจ้าม
1: ันค้าหยังก็บ่ได้เบิ่ง
2: มันบ่ได้ฆ่าหยังดอกมันลืม
1: เออลืมข้าวใช่มั้ยกินตะหวานหลายยังซั่นล่ะลืมข้าว
2: แม่นมันบ่ได้กินนั่นมีหลายเข้มหลายเด
1: ้ได้กินฮวกไปล่ะถ้าคุณน่ะถ้าบ้านหนองหนองได้กินฮวกไปบ้านหนองหนองบ้านอีหยังบ้าน
2: หนองเช่นหนองหินไปนี่อีง้องไปนี่ติได้กินก็ได้กินอยู่ประจําแล้วหัวหน้าก็มาขาย
1: ฮวกตลาดฮวกตลาดนัดว่าติหลายโพด
2: แม่นน้ำบ่มีในหัวหน้าแถวนี้บ่มีน้ำพอมิดเลย
1: ฮวกเลี้ยงหลายตัว
2: แม่นรถละลอยจ้ะ
1: รถละลอยตีใส่ขี้หรือยัง
2: ยังไม่ใส่ขี้เลยค่ะ
1: ถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กินนะต้องใส่ขี้ก่อน
2: เขาไม่ใส่ขี้มาให้แหมต้องมาใส่เองแหม
1: ต้องโง่ถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กินนะสกปรกจะให้กินขี้ยังไง
2: ต้องใส่ขี้มันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใส่ขี้เพี้ย
2: จ้ะมันสีขมขมอมลอมจ
1: ีแมนไปใส่มีแต่หวกเต้อยู่ตลาดนัดเขาจะเลี้ยงได้ครับ
2: แมนแมนหลายครับ
1: เลี้ยงเลี้ยงเบอร์เดบิสซอน
2: เนี่ยจะมาเอาหวกมาล่องโล่หนึ่งบาทนี่ว่าเดี๋ยวมีเวลาจังสิใส่ละสันละตอนนั้นเฮ็ดอันคูณแม่หัวหน้าเขาเจ้าเอาคูณไม้เฮ็ดแมวของเขาเจ้าไม่เฮ็ดนั่นละที่แรกก็โลละ40อยู
1: ่
2: ไปไปมามากก็30
1: ไปไปมากก็ได้ส
2: ั่นแล้วแล้วบาดนี่คนเฮ็ดหลาย
1: อีหยังบ่คูณ
2: ยังคูณแม่หัวหน้าดอกเรียงเหลียงนั่นแม่หมากมันนั่นแ
1: หมเอาหมากมันน่ะ
2: จ้า
1: เอาไปเฮ็ดอีหยัง
2: เขาเจ้าไปเฮ็ดยาบ่ซั่นล่ะ
1: ยาอีหยัง
2: ยาแก
1: ่แก่อีหยัง
2: ท้องร่วง
1: โอ้ยยัง
2: จะร่วงแต่ว่าถ้าสิแก่อย่างแน่ก็บ่รู้เขากินแบบว่ามันสิทายแม่หัวหน้า
1: เออกินลงไปทายแล้วก็หลายเหลียและเลี้ยงแต่เขาโรงพยาบาลตัวนั้นน่ะกินเปลี่ยนเป็นคุณ
2: ไปหิวไสอยู่คนแม่นบ
1: ่เออไปหิวไสอยู่หั่นน่ะอยู่ธนาคารกรุงไทยบ่ลองคนโอ้ยถุงหิวถุงเหี่ยวสิว่าคนละครึ่งเพิ่นน่ะโอ้ก็
2: ไปเด้อ
1: แล้วก็เลือดตัวแล้วก็เลือดตัวจัด
2: เอาอันตอนนี้เขาไปให้16 17แล้วแม่นมัวหนาเขาให้แก่18แม่นบ่
1: อายุ18ปีครบไปที่25นะครับ
2: จ้าอันมัวหน่อยก็บ่ทันได้ดอกที่แหลงมาให้16เนาะ
1: บ่
2: ได้เฮ็ดบ่ทันเขาก็บ่ได
1: ้เฮ็ดบ่ยากดอกมันเคยเฮ็ดแล้วขึ้นมาเลย
2: แม่นแต่ว่าเพิ่นนั่นบ้านพ่อเฮ็ด
1: มันสิมีมาเรื่อยๆดอก
2: เขาโดนแล้วแล้วเพิ่นสิคิวว่าหนาเพิ่นอยากเข้ามา
1: เพิ่นบ่คิวดอกเพิ่นมีแต่สร้าง
2: นั่นแล้วมันก็สิเป็นจังซั่นล่ะ
1: สร้างหลายก็ตายโลด
2: แม่นเฮาโดน
1: เออสร้างหลายมันก็เซาฟังอีหยังนั่นล่ะ
2: แม่น
1: อ
2: ันคันสร้างก็โดนโดนเข้ามาก็อย่าสะเฝ้าสร้างเด้อ
1: สร้างได้สร้างโลดเพิ่นนะเออสร้างได้สร้างโลด
2: แม่นจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้ยตายสายน้องๆทางเขตจตุนี่ครับเสืองามแท้จ้าบุญบังไฟบ้านใดบ้านอัศมาศครับคุณครูอีดอัศมาศนะครับเจ้าของเสือนะครับพุทธิพุทธมาลองฉีดครูอีดเสียฟี่เนี่ยใส่ดีตลอดเนาะนะครับธรรมดาละเดี๋ยวว่าฟังกันเพลงเนาะพี่น้องนะครับว่าเลี้ยงคนละครึ่งโอ้แมนไทยช่วยไทยแล้วนะครับเพราะว่าไปเดียวก็ซ้ำนั่นละพี่น้องเนาะนะครับคันใดไปแล้วกับวันที่หนึ่งก็เติมเงินเข่าเนาะเออเติมเงินเข่าขันเขาใส่เขาให้ใส่มือละบ่เกิน200บาทตะกี้มันตะกี้คนละครึ่งค่าบ่200บาทเขาสิซื้อของได้400บาทเด้ตะกี้คนละครึ่งนะครับเขาสิซื้อขันเขา200บาทเขาออกร้อยหนึ่งหลวงออกร้อยหนึ่งซื้อของได้400บาทนะครับนะนี่จะเป็นสั้นซื้อของได้400สมมุตินี้ว่าได้แล้วนะครับคันเดียวเขาแค่เขาออกหลวงออก 60% นะครับออกหลายอยู่แต่ว่าเขาก็ออก 40% นะครับแต่ว่าให้เงิน 1,000 บาทเป็นหยังจะต้องให้เติมเงินเข้าไปก่อนตัว600กว่าบาทจักสิเริ่มใส่ได้คนบ่มีเงินเติมเฮ็ดจังได๋อยู่นะครับมันก็สิเงินก็สิเงิน 1,000 ก็สิค่าจะรออยู่ในเครื่องนั่นแล้วครบเดือนบ่ใส่เขาก็ตัดทิ่มแม่นบ่สั่นตัวห้อยใจบังไฟแสนนะครับช่วงนี้บุญบังไฟนะครับต้องอินเทศจังน้อยจังน้อยก่อนเนาะบุญบังไฟพนมไพรนะครับวันที่30 31 12 มิถุนายนนี้นะครับ

0: ไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: ติดต่อบ่าวชูศิลป์เนี่ยแหละเนาะครับเนาะเอาแล้วครับพี่น้องช่วงสุดท้ายแล้ว13:30เนาะนะครับจากคุณบุญจันทร์พระชัยบุญพระฟังเพลงกีฬาบอดีหากแล้วบ่ตอบประสันยังมอบให้แม่น้อยบ้านสีฐานกับแม่ฟ้านะครับแม่ฟ้าเพิ่มบ่ให้บ่าวเสี่ยงใหม่นำเด้อครับไอ้ทนายผู้ศิลป์ชู้ศิลป์เอ้าเดี๋ยวครับบ่เป็นอย่างเนาะอ่านได้ก็อ่านพิมพ์มาโหลดพี่น้องเฮาสิแปลดอกนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องกับฟังมาฮอดนี่ล่ะนะครับบ่นัวความมวลกันจะขึ้นอย่างหลายเนาะฟังเพลงหน่อยหลายก็ฟังไปนะครับเดี๋ยวบ่ฟังอีกสัก 2-3 งานเพลงเนาะตามที่ขอมาแล้วก็ลากันไปเลยนะครับพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีมื้อนี้มาแต่แนวของบุญบั้งไฟอย่างเดียวสำหรับมื้อนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามดังหรือยังครับดังแล้วดังแล้วโอเคโอเค
1: หล่อท่ายัง
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
2: คันนั้นเว้ายากเลยกันจะเว้าทักกันเว้าไทย
0: ไหมที่ให้เว้าจังใดล่ะนี่
2: เว้าบ้านเฮาก็ได
0: ้เอาเว้าบ้านเฮาเนาะคือว่ามื้อนี้ผมเป็นโคชกเป็นตัวแทนของพี่น้องสิบอกว่ามีทางด้านอิเล็กทรอนสอกินเกี้ยงมาให้ข้อมูลข้อมูลกับพี่น้องบ้านเฮา
2: เป็นจะว่าจังขนาดนี
3: ้เป็นตะเปียงครับ
0: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษมาใครล่ะเพิ่นมากับคณะผ่าปลาเฮาสิริพรสิริพร
2: ไปอย่ามาหาตัวอยู่ทั้งรถพวกตัวข่อยเนี่ย
0: บ่ได้ตัวบ่ได้ตัว
4: ไปยายถ้าสิริพรมันก็ต้องมีโบลัก
0: มีอยู่แล้วล่ะโบลักนะนะสิริพรน่ะแม่
2: อันนี้พ่อแม่เขาบอกคง
0: บ่แม่น
5: พ่อใด
0: สิริพรอัมไพพง
2: มาหาตัวกันเลยตัว
0: บ่เสือแม่นบ่เสือมาพิสูจน์กันเลย
2: แม่นบ่น้อง

บที่ว่าผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์0809782020สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร 043-897-285

0: 0885-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ4ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจ

0: โทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โชคให้มานให้มัง
3: คลชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ทิปเปอร์โมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081 9

0: 758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เข้าดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบขอได้มาสู้ชอบดีงามจนสิบชิ้นไม่ก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้ง
3: คุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: ื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบ

0: ันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตู

0: สินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงโอ้ยบอได้ประสูติโชคดีงาม

0: từng người hết nha.
1: เรื่องธรรมะสำหรับผู้สูงอายุโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันพระวันนี้พี่น้องทั้งหลายมากันหลายๆคนหลายๆแห่งหลายๆที่เช่นเดียวกับวันพระที่แล้วมาเช่นเดียวกับวันพระก่อนๆนะรู้วันนี้มาจากไกลๆเช่นเดียวจากอุดรธานีบ้างน้องคายบ้างทั้งเมืองอุบลโคราชสกลนครนครพนมล้วนแล้วแต่ผู้สูงอายุคุณยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายทั้งหลายได้อุตส่าห์ทอร่างกายทอสังขารมาไกลๆก็ด้วยความใฝ่ฝันปรารถนาเพื่อจะศึกษาธรรมะเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติเพื่อถอนตนเองออกจากทุกข์นั่นเองจึงได้อุตส่าห์ดั้นด้นกันมาไกลๆทั้งๆที่บ้านก็มีวัดมีวาอยู่เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นการที่เราทั้งหลายได้มากันไกลๆนี้ก็ขอให้มันได้คุ้มค่ากับการเสียเวลาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับอายุสังขารที่ท่อที่พายกันมาถึงนี้อาตมาก็คิดอยู่แล้วเราว่าจะพูดเรื่องอะไรส่วนมากก็เลยเลข6เลข7ไปแล้วอายุของท่านทั้งหลายวันนี้ก็เลยคิดว่าควรจะได้พูดในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้สูงอายุธรรมะสำหรับอายุไขวัยใกล้อัสดงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังอายุไขใกล้อัสดงอัสดงก็หมายความว่าตั้งอยู่ไม่ได้อัสตังคะถึงตั้งอยู่ไม่ได้อายุที่มันสิ้นไปขยะแปลว่าสิ้นไปอายุไขอายุที่สิ้นไปใกล้จะถึงจุดสุดท้ายที่ตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรียกว่าอัสดงอายุไขใกล้อัสดงคตนี่ใกล้จะไปสู่ที่ตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอายุแห่งชีวิตแล้วควรจะได้มาทำความเข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตนี้ให้มากๆชีวิตทั้งชีวิตนี้แหละคือตัวธรรมะคือตัวธรรมชาติในตัวธรรมชาตินั้นก็มีกฎของธรรมชาติอยู่ในนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผลมันก็จะออกมาตามนั้นถ้าปฏิบัติถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เรียกว่าปฏิบัติถูกธรรมความทุกข์ก็น้อยลงปฏิบัติถูก 100% เลยความทุกข์ก็หมดสิ้นไป 100% ถ้าถูกบ้างไม่ถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างก็มีทุกข์บ้างมีสุขบ้างสับสนปนเปกันไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายตายจากโลกไปก็หอบหิ้วสิ่งที่มันผิดๆถูกๆที่เป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละไปกันอย่างไรก็ตามยังมีโอกาส ที่จะทำความสิ้นสุดลงไปแห่งทุกข์ได้ในวัยอัสดงนี้ในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลมีคนไปถามพระพุทธเจ้าคนแก่ๆเท่าๆก็เคยมีนักบวชรุ่นแก่เท่าอายุ120ปีก็มีนางภิกษุณีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพหุปุตตาเถรีนางมีลูกตั้ง20คนอายุก็120ปีลูกเต้าเขาไม่เลี้ยงดูเขาดุเขาด่าเขาว่ากล่าวกระแทกแดกดันกันแหนกันแหนคุณยายหมดที่พึ่งก็สมสารลงไปวัดในฟังเทศและได้บวชเป็นภิกษุณีเมื่อแก่สามารถยึดเอาพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานได้ในตอนแก่นางลุกขึ้นเกาะกอดเสาศาลาเดินวนไปเวียนมากอดเสาศาลาอยู่นั้นกลัวมันจะล้มเป็นการเดินจมกลมแล้วก็สามารถเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารทั้งหลายโดยประจักษ์ชัดปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาเห็นด้วยปัญญาซึ่งความเกิดความดับนิเพธิกายสัมมาทุกขคยะคามนิยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบก่อนจะสิ้นใจได้เพราะนั้นมรรคผลนิพพานนิพพานนิพพานที่เราพูดบ่อยๆเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนิพพานนั้นคือความดับสนิทแห่งทุกข์ดับสนิทแห่งกิเลสแต่ชีวิตอาจจะยังไม่ตายขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่านิพพานน้อยๆก็มีอยู่ในจิตในใจ10นาที20นาที30นาที1ชั่วโมงมันจะมีคำว่าสมยานยิกนิพพานคือเวลาใด5นาที10นาทีความทุกข์ไม่มีแผ่วผ่านจิตใจกิเลสไม่มีในช่วงนั้นไม่ลุกเฮขึ้นมานั่งกับนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวัฏสงสารก็มีนิพพานปนกันอยู่เหมือนในน้ำขุ่นมีน้ำใสในติใจที่วุ่นวายนี่ก็มีความว่างสงบระงับอยู่บางครั้งค้นให้พบดูให้ลึกๆเนี่ยเพราะนั้นคนสูงอายุนี่เป็นคนที่จะว่าน่าสงสารก็น่าสงสารมากเพราะร่างกายกำลังวังชามมันอ่อนแอจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งจะไปจะมามันลำบากไปทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็รุกร้าวลุ่มโทรมอยู่ในร่างกายของคนแก่นี้หูตามันฟ้ามันฟางความคิดอ่านสติสัมปชัญญะมันก็อ่อนแอลงด้วยไม่ได้ฝึกไว้ก่อนก็เป็นการยากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสความรู้สำหรับดับทุกข์ความรู้สำหรับไปถึงพระนิพพานไม่ใช่ความรู้ที่จะต้องเจนจบอะไรตัวอะไรมามากคนในสมัยโบราณให้คิดดูเถิดเขาอ่านหนังสือกันไม่ได้ดอกความรู้ที่จะดับทุกข์มันไม่มากมายมีเพียงนิดเดียวไม่มากไม่น้อยพอดีพองามรู้เพียงเรื่องของความทุกข์รู้เพียงเรื่องที่มันให้เกิดทุกข์รู้จักเวลาทุกข์ไม่มีเวลาทุกข์ดับไปรู้ให้ดีว่าความทุกข์เวลามันไม่มีก็มีมันดับไปแล้วก็มีเหมือนเราไม่เป็นไข้กับเวลาร่างกายมันสบายกับเวลาที่มันเป็นไข้มันอยู่ด้วยกันปนกันถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาร่างกายที่มันเคยสบายมันก็ไม่สบายเวลาความเจ็บป่วยไข้มันหายไปความสบายมันก็ขึ้นมาแทนมันอยู่ด้วยกันเป็นลำดับพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกทุกขัสสะนันตรังสุขขังสุขขัสสะนันตรังทุกขังความทุกข์ เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความไม่มีโรคก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความมีโรคมันเสื่อมไปเจ็บไข้ได้ป่วยหมดไปความดีความเบาความสบายร่างกายก็เกิดขึ้นเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นความอยู่ดีมีแรงมันก็เสื่อมไปมันไม่อยู่ด้วยกันมันเป็นลำดับกันโยงก็สับสนกันไปแต่เวลาที่เราอยู่เย็นเป็นสุขดูมันยิ่งมากกว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ในชั่วชีวิตหนึ่งแต่เราก็ไม่ค่อยดูมันเวลามันไม่มีทุกข์นั่นแหละเวลามันไม่มีทุกข์มันก็มีอยู่ในร่างกายนี่มากกว่าเวลามันมีทุกข์เวลามันมีเจ็บมีไข้ด้วยซ้ําเวลามีกิเลสกับเวลาไม่มีกิเลสนั่นดูให้ดีๆเวลาไม่มีกิเลสดูมันจะมากกว่าเวลาที่กิเลสไม่มีคือกิเลสมันหมดไปมันอ่อนแรงลงไปนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้จักประจักษ์ชัดเพราะฉะนั้นความไม่มีกิเลสเวลากิเลสมันหมดแรงลงไปมันหยุดมันสงบลงไปเนี่ยท่านให้เรารู้จักมันท่านเรียกว่านิโรธนิโรธนิโรธเวลาทุกข์มันดับเวลาความทุกข์มันไม่มีขึ้นมาอีกมันดับลงไปแล้วถ้ามันขึ้นมาใหม่ก็มันมีความทุกข์ถ้าเวลาความทุกข์ชุดนี้มันหมดไปความทุกข์นี้มันก็ดับไปอาจจะเป็นความสุขก็ได้ยังเรียกว่าสุขัสสนันตลังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์คือหลังจากความทุกข์นั้นหมดไปความสุขก็ขึ้นมาหลังจากความสุขหมดไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันเป็นลำดับกันอยู่ถ้าดูให้ดีๆมันจะเห็นนี่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเพียงแต่รู้ว่ามันทุกข์เพียงแต่รู้ว่าความทุกข์นี่มันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันดับไปรู้เหตุให้มันเกิดทุกข์ในเรื่องนี้แล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องทุกข์มันอีกให้มันดับทุกข์คือเรื่องของอริยสัจนั่นเองไม่ต้องให้มีใครมาสอนไม่ต้องอ่านหนังสือออกมันบอกอยู่ตลอดเวลาอริยสัจจะทำความจริงอันประเสริฐเขาเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราก็มืดกันไม่อยากดูไม่อยากแลกันนั่นเองยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าความทุกข์ก็รุกเรารุมโทรมทั้งทุกข์กายเข้ามามากมายทุกข์ใจก็เติมขึ้นมาตามขึ้นมาชีวิตในวัยใกล้อัสดงชีวิตในวัยสนธยาหาวัยใกล้อัสดงนี้มันมีหลายอย่างถ้าฉลาดก็ได้รับประโยชน์จากความเจ็บความไข้ความเสื่อมแห่งสังขารเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นครูบาเป็นอาจารย์มันมาเตือนให้ฉลาดบัดนี้ได้เห็นชัดแล้วโว้ยก็จะเห็นว่ามันแก่ขึ้นมามันไม่น่ารักไม่น่าเอาไม่น่าเป็นตาก็ไม่เห็นชัดหูก็ฟังไม่ชัดเอาไปเอามาก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจนอยากตายจนไม่อยากจะอยู่ในโลกบางครั้งเห็นตนเองไม่มีอะไรดีสักอย่างเมื่อแก่เท่าแล้วก็ดูมันต่อไปว่าจะต้องไปเบื่อหน่ายเขาทำไมเขาเป็นเขาเองการเบื่อหน่ายชนิดนั้นอย่างนี้ไปให้พ้นจากสังขารจากตายไปจากมันมันก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาแต่ก่อนนั้นมันอยากอยู่นานๆแต่ก่อนนั้นมันอยากสนุกสนานเพลิดเพลินอยากได้อยากมีแต่บัดนี้มันไม่อยากอยู่แม้แต่จะแบกสังขารร่างกายนี้ก็จะเห็นอีกว่านี่มันเป็นวิภาวะตัณหาดูให้มันลึกไปจนไม่ต้องอยากตายจนไม่ต้องอยากอยู่รอคอยเวลาของมันจะมาถึงดูมันไปอย่างนี้มันจะเป็นการดีมากผู้เฒ่าในวัยสนธยาถ้าประมวลความเป็นมาของชีวิตในอดีตสู่ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตว่ามันเคยเป็นมาอย่างไรเคยได้เคยเสียเคยมีเคยจนเคยอิ่มเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขม สิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปไม่สามารถจะเรียกร้องมันกลับคืนมากลายไปเป็นเพียงสัญญาในอดีตเล่าขานให้ลูกให้หลานฟังส่วนความหวังที่จะมีในวันหน้าปีหน้าอนาคตมันก็หมดสิ้นไม่มีแสงที่จะใช้ให้เห็นอีกแล้วชีวิตใกล้วันจะพัดพรากใกล้วันตายสันติเกมรณังตวะสันติเกมรณังตุยหังหินาภาโววินาสติความตายใกล้ตัวท่านเข้ามาแล้วเวลาแห่งการพัดพรากจากสิ่งทั้งหลายเตรียมจะมาถึงท่านอยู่ในขณะนี้แล้วท่านจะเอาอะไรอีกไม่มีอะไรที่ท่านจะเอาติดตัวไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่สั้นที่ลัดที่สุดสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นั้นมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางวางแม้กระทั่งร่างกายถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะรักษามันไม่หายเพราะช่วงนี้มันต้องมาป่วยมาไข้มาเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ออดๆแอดแอดหนังโอยลุกโอยไปทุกท่าล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งสังขาราและจะเอาอย่างไรกับมันแต่ดูมันต่อไปการปฏิบัติธรรมที่สั้นที่ลัดที่สุดสำหรับผู้เฒ่านั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่ยึดถืออยู่ในจิตในใจเพราะความทุกข์ทั้งมวลมันเกิดมาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจนั่นแหละตอนใกล้รุ่งวันหนึ่งที่เชตวันมีเทวดาตนหนึ่งแต่กล่าวคาถาขับเป็นเพลงสังเวชชีวิตของตนเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าอเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติอีทังพยังมรณีเปคมาโนปุญญานิกยิราทะโสขาวหานิแปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็น้อยเข้าทุกทีเมื่อภัยคือความตายที่มองเห็นมีอยู่เฉพาะหน้านี้ควรที่จะสั่งสมแต่บุญที่จะนำสุขมาให้นี่เป็นคำกล่าวของเทวดานี่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็เลยพูดตอบออกไปท่านก็บอกว่าอเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติอีทังพยังมรณีเปกขมาโนโลกามิสังปัจเฉสันติเปกโคท่านก็พูดเหมือนกันแต่มันผิดกันตอนท้ายๆท่านบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงคายเหยื่อในโลกเสียแล้วมุ่งสู่สันติเถิดฟังดูความหมายที่ท่านเล่าให้ฟังท่านแสดงให้ฟังนั้นเหมือนมันขัดแย้งกันเทวดาก็พูดแบบเดียวกันมีความเห็นอย่างเดียวกันว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยละไปโดยลำดับความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้ควรที่จะสั่งสมบุญคุณงามความดีที่จะนำสุขมาให้นี่เป็นการเตรียมตัวเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายเตรียมเพื่อจะไปสู่ปรโลกเตรียมเสบียงกลางเตรียมเส้นทางไปสู่ปรโลกมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดที่เทวดาทั้งหลายเขาพูดไปอย่างนี้แต่ที่มันวิเศษไปกว่านั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดบทที่เทวดาบอกว่าปุญญานิกจิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมแต่บุญที่จะนำสุขมาให้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดบทว่าอีทังพยังมรณีเปคามาโนของภัยคือความตายอันมีอยู่เฉพาะหน้านี้ที่เห็นแล้วอยู่นี้โลกามิสังปัชเหสันติเปโคจ้องคาเหยื่อในโลกเสียคำว่าเหยื่อในโลกนั้นมันไม่ได้หมายเพียงแต่โลกนี่หมายถึงเทวโลกพรหมโลกมารโลกแม้แต่ความเป็นเทวดาบนสวรรค์ถ้าสามารถปีกกล้าขาแข็งทางธรรมก็สามารถจะคายคำว่าเหยื่อของโลกเหยื่อในโลกโลกามิโลกามิสังเหยื่อในโลกนี้มันก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์ที่ถูกอกถูกใจคอยผูกจิตผูกใจเป็นเหยื่อให้ลุ่มหลงเมื่อลงเหยื่อก็กินเข้าไปก็ถูกสิ่งที่เคลือบอยู่ในเหยื่อซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นคือเบ็ดเบ็ดคือสิ่งที่เกี่ยวเกาะเพราะฉะนั้นถ้าบนสวรรค์มีรูปที่เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์รสเป็นทิพย์สัมผัสเป็นทิพย์อายุวรรณะสุขภะที่มันเป็นทิพย์นั้นนะฮะกามลมที่เป็นทิพย์บนสวรรค์ก็จะเป็นเหยื่อที่เป็นทิพย์เข้าไปอีกและจะเกี่ยวให้ติดเบ็ดทิพย์อยู่ตรงนั้นถ้าจะพอใจถ้าพอใจจะติดเบ็ดทิพย์อยู่ในวัฏสงสารจากสวรรค์สู่มนุษย์หรืออาจจะสู่นรกเลยก็ได้เพราะสุขัสสะนันตรังทุกขังทุกขัสสะนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขนรกเกิดขึ้นตามลำดับแห่งสวรรค์สวรรค์เกิดขึ้นตามลำดับของนรกสัตว์ที่ตกนรกร้องกันครวญครางบอกว่าเข็ดถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะสร้างคุณงามความดี ที่เราได้ยินในโลหะกุมภีเปรต4ตัวที่มันร้องอยู่ในนรกไอ้ตัวที่มันร้องสุดท้ายนั่นมันสรุปความตั้งใจปรารถนาว่าโสหังนูนะอิโตคันดวาโยนิงรัฏฐามนุสสิงวทัญญูสีลสัมปันโนกาหามิกุสลังผะหงเมื่อฉันได้พ้นจากนรกได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ฉันจะทำบุญให้มากฉันจะเป็นผู้มีปัญญามีศีลมีศรัทธาจะไม่มายอมตกมันอีกก็หมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนั้นเขาเห็นความทุกข์หน้าขยะขยแยงหน้าเบื่อหน่ายทรมานทรกรรมจึงปรารถนาจะหนีไปให้พ้นเมื่อพ้นมาถ้าเขาได้จำได้เขาจะทำคุณงามความดีเขาก็ขึ้นสวรรค์เมื่ออยู่ในสวรรค์เขาเพลิดเพลินเขาอาจจะลืมทุกข์ในนรกแล้วเขาก็ลืมเขาก็มัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับบุญของเขาเมื่อหมดบุญนั้นความสุขหมดไปมันก็ไปสู่ความทุกข์หมดจากสวรรค์ก็ลงนรกวนไปเวียนมาเพราะเหตุนั้นถ้าสั่งสมแต่บุญก็คือสั่งสมไว้ซึ่งทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์นั้นเป็นความตั้งใจการกระทำที่หวังดีต่อตนเองไม่ต้องไปตกนรกก็เป็นการกระทำที่ดีแต่ว่าต่อไปในอนาคตนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวนเวียนกันอยู่ตรงนี้เองเหมือนวงกลมๆไปไม่จบจะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็ได้ถ้าตัดวงจรวงกลมนี้ไปเสียมันก็สั้นนิดเดียวแต่ถ้าเมื่อใดมันยังต่อกันเป็นวงกลมมันก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการคายเหยื่อในโลกที่พระพุทธเจ้าพูดนั่นแหละคือการตัด กระแสวงกลมสังสารวัฏไม่ห่วงหน้ากังวลหลังไม่สงสัยเรื่องสวรรค์และนรกไม่สนใจเลยแต่จะดับทุกข์มันเดียวนี้โดยไม่เอาสิ่งทั้งหลายที่เป็นเหยื่อนั้นมาเป็นเครื่องผูกพันจิตให้จิตใจนี้เป็นทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปีกล้าขาแข็งสำหรับผู้เฒ่าในวัยสนธยาในวัยที่ใกล้อัสดงในช่วงที่จะเรียกว่าคาเหยื่อในโลกนี้เป็นศิลปะอันล้ำเลิศอันประเสริฐที่สุดสำหรับผู้เฒ่าเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่การปล่อยวางต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะปล่อยวางความห่วงหน้ากังวลหลังห่วงลูกห่วงร้านห่วงบ้านห่วงช่องห่วงสมบัติพัดสถานใดๆทั้งสิ้นจะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางและน้อมจิตใจให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีถ้าเจริญอานาปานสติกรรมฐานควบคู่กับมรณานุสติเป็นยารักษาโรคขนาดวิเศษเพราะว่าโรคไม่ตายเราก็ตายหรือบางทีอาจจะตายด้วยกันทั้งโลกทั้งคนทั้งกิเลสตายด้วยเอามันไปพร้อมกันเลยก็ยังได้มีสติกำหนดดูทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหินจะไปอะไรต่ออะไรงกเงินเงินตามภาษาผู้เฒ่าแต่จะไม่หายใจทิ้งความว่างว่างเปล่าฝึกสติสัมปชัญญะให้มันมีอยู่ทุกลมหายใจเมื่อมันติดกันได้ทุกลมหายใจแล้วก็ดูเวลามันนอนเวลามันนอนเวลาเรานอนทุกค่ำทุกคืนเจริญสมาธิภาวนานั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่จะต้องมัวมามัวแต่นั่งนั่งนั่งสมาธิบางทีร่างกายมันไม่สมประกอบแก่มันเฒ่ากระดูกกระเดี่ยวมันผุมันกร่อนนั่งนานก็คล่อมกองง่วมงุ้มลงปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานอนนอนดูนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูดูอะไรดูลมหายใจถ้าดูให้ดีๆท่านจะเห็นหมดทุกอย่างในลมหายใจนี่หาเริ่มต้นว่าถ้าจะดูให้มันติดกันแล้วจนเห็นเวลาเราหลับเวลานอนดูก็ดูเอาสติดูว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดูจนไปถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะหลับไปทุกค่ำคืนเพราะมันหลับตอนไหนมันหลับตอนหายใจออกหรือมันหลับตอนหายใจเข้าดูมันเข้าไปสิถ้าสติสัมปชัญญะมากเข้ามันก็จะเห็นว่าถ้ามันหลุดออกไปจากตื่นมันก็ไปสู่หลับอาณาจักรขอบเขตของการหลับถ้ามันหลุดออกมาจากอาณาจักรของการหลับมันก็สู่อาณาจักรของการตื่นขอบเขตสโคปสเฟียร์ของมันนี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าออกจากตื่นมันจะไปสู่หลับถ้าออกจากหลับมันจะไปสู่ตื่นถ้าสามารถวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรก็ดูไปวันหนึ่งก็จะพบว่ามันหลุดออกไปช่วงที่ตื่นแล้วจะไปสู่ช่วงที่มันหลับมันอาจจะหลุดเวลาหายใจออกหรือมันอาจจะหลุดเวลาหายใจเข้าแล้วมันก็ดับวับไปฟูไปเลยนี่ก็ดูสิถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็จะเห็นว่าเวลาตายสิ้นใจลงไปตายนั้นกับเวลาสิ้นสติในการตื่นสู่การหลับมันก็จะหลุดไปอย่างนี้ แล้วก็จะไม่แปลกประหลาดในเรื่องตายในเรื่องตายเราได้พบความตายประจักษ์ต่อความตายในขณะนี้หลับไปเหมือนตายตื่นขึ้นมาเหมือนเกิดใหม่คนที่นอนหลับก็เหมือนกับตายแต่ตื่นขึ้นมานั้นก็ตื่นใหม่ก็เหมือนกับเกิดใหม่มาชาติหนึ่งแต่ไม่รู้มันเคยชินเสียเพราะทุกค่ำทุกคืนเคยหลับและเคยตื่นทุกเช้ามันเคยชินไม่มีใครภาวะพะวงว่าในขณะที่หลับไปนั้นเกิดอะไรขึ้นคนหลับไม่กลัวอะไรเลยไม่โหยไม่หิวไม่มีอะไรใครจะมาฆ่าเอาปืนมาจ่อมันก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่มีใครคิดหวาดผวาหวาดในขณะที่หลับไปขณะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นอันตรายแก่เราเราก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่กลัวมันเลยการหลับกับการตื่นกลายเป็นความเคยชินธรรมดาแต่ถ้าดูให้ดีๆหลับมันก็คือตายนั่นแหละตื่นมามันก็คือเกิดใหม่ของแต่ละวันแต่ละชาติถ้าดูอย่างนี้ให้เห็นเวลามันหลับลงไปจนถึงตื่นก็มีสติทันทีปั๊บก็จะได้รู้ว่าโอ้ตายกับเกิดนี่ก็เหมือนหลับกับตื่นแล้วก็ไม่เห็นจะน่ากลัวความตายตรงไหนทีนี้ถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆรู้เท่าทันบ่อยๆวันนั้นจางสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเยียวยารักษายังไงมันก็ไม่หายมีแต่จะสุดลงวันนั้นก็แน่ใจว่าความตายจะมาถึงถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็รอดูมันทุกลมหายใจเข้าออกไม่เผลอสติเราจะเห็นวาระสุดท้ายว่ามันจะตายตอนที่หายใจออกไปหรือมันจะตายตอนที่หายใจเข้ามาจะดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเฝ้าดูตนเองตายเหมือนไปดูคนอื่นที่โรงพยาบาลกำลังดูใจเขาจะสิ้นไปจะมีสติสัมปชัญญะดีมากจะบอกลูกบอกหลานก่อนก็ได้จะสั่งลูกสั่งหลานยังไงก็ได้นี่ตายมีศิลปะอย่างนี้ว่าตนเองจะตายจะดูตนเองตายบางทีอาจจะลุกขึ้นมานั่งตายก็ได้ว่าถึงวาระสุดท้ายมาถึงดูเรียวดูแรงดูลมหายใจมันก็ค่อนลงมันจะหมดจะสิ้นอย่างนี้อาจจะลุกขึ้นมานั่งดูตนเองตายเรียกว่าตั้งแก่ตายเลยดูมันเสื่อมไปดูมันสิ้นไปเหมือนดูตะเกียงที่มันหมดน้ำมันแดงลงแดงลงหลีลงหลีลงหลีลงหลีลงพอหมดน้ำมันแล้วมันก็วาบขึ้นลมมันดันออกวาบแล้วมันก็ดับแต่ทุกวันนี้มันใช้ไฟฟ้ากันซะจนเพลินมันไม่คุ้นเคยกับตะเกียงไม่เหมือนคนบ้านนอกสมัยก่อนในเรื่องเช่นนี้ก็เป็นการดูทั้งความเจ็บไข้เวทนาผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจให้ดีๆก็จะกำหนดรู้จักเวทนาได้ดีด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวความเป็นสุขเป็นทุกข์ความเฉยๆเวทนาต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบลมหายใจว่าเหมือนทางสี่แยกแล้วมีกองดินใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางทางสี่แยกนั้นใครจะขี่รถขี่เกวียนอะไรมาก็ตามมาจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็จะไปชนเอากับกองดินท่านเปรียบกองดินนั้นเหมือนลมหายใจส่วนทาง4ทางนั้นท่านเปรียบเหมือนกายเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนจิตเปรียบเหมือนธรรมสติปัฏฐานเสยยถาปิภิกขเวจาตุมมหาปะเทมหาปังสะปุญโช ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนทาง4แพร่งมีกองดินใหญ่ตั้งอยู่สกตังวาระโทวาอุปหนะเตวตังปังสะปุญชังรถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีจากทิศต่างๆก็จะมาชนกระทบเข้ากับกองดินลมหายใจที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้กายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะกระทบกับลมหายใจเวทนาเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆหรือถึงขั้นวัฏวัฏตายเพราะเวทนาก็จะกระทบกับลมหายใจแสดงปฏิกิริยาทางลมหายใจเกี่ยวเนื่องกันจิตจะเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นรักเป็นชังมีโลภโทสะโมหะหงุดหงิดแจ่มใสเศร้าหมองก็จะมาเกี่ยวเนื่องกระทบเข้ากับลมหายใจอีกเหมือนกันเปลี่ยนไปตามขบวนการของจิตธรรมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกคิดต่างๆก็จะมากระทบกับลมหายใจเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจดูให้ละเอียดดูให้ดีๆผู้เฒ่าจะฉลาดเวลาตายจะยิ้มในมุมปากจะดูตนเองตายอย่างมีศิลปะเรียกว่าร่างกายก็แตกสลายตายไปกิเลสก็ดับไปด้วยตายทั้งกายนิพพานทั้งจิตชีวิตะสมะสีสีดับชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทั้งกิเลสไปด้วยเพราะนั้นการดูลมหายใจมันชัดมันจะเห็นเวทนาได้ดีคือรู้ว่าแม้แต่จะตายแม้แต่ตนเองหลับทุกค่ำคืนก็ยังเห็นมันหลับทำไมตายมันมีเพียงครั้งเดียวแล้วมันยังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจะไม่รู้จักตายตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมาบอกให้รู้อยู่แล้วเวลามันจะตายมันเจ็บปวดรวดร้าวด้วยโรคอะไรลมหายใจเป็นอย่างไรมันจะเห็นชัดว่าบัดนี้จะตายจะรู้จักเวลาตายแล้วก็ตั้งใจตายพร้อมกับการปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ด้วยทั้งที่ส่วนเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าทั้งนามทั้งรูปทั้งรูปทั้งนามจะถูกปล่อยเมื่อจักสิ้นใจโดยไม่แบกไว้ให้มันเลื้อเยื่อใหญ่ให้มันหนักหน่วงแก่เวทนาแก่จิตเวทนาทั้งหลายกลายเป็นเย็นพระพุทธเจ้าท่านสอนชีวิตะปริยาทานาชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมาโนชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติอย่างนี้เสวยเวทนามีที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานี้มีที่สุดแห่งชีวิตหมายความว่าเสวยเวทนาว่าชีวิตจะสุดเพราะเวทนาคือจักตายเพราะเวทนาอันนี้ก็ทราบชัดว่าจักตายเพราะเวทนานี้ตายอย่างไม่หลงลืมเลือนแล้วก็ดูตนเองตายเหมือนดูประทีปเหมือนดูน้ำมันหมดที่ที่หมดไปจากตะเกียงเตลัจจะเตลัญจะวัตตินจะปริยาทานาอัญญัสสัจจะอนุปาหาราอนาหาโรนิพพายติเหมือนตะเกียงท่านว่าอาศัยน้ำมันอาศัยไส้ลุกโพงอยู่ได้เมื่อน้ำมันหมดไปไส้ก็เหี้ยนลงหมดไปมันก็เลยดับไม่มีน้ำมันใหม่เติมเข้ามามันก็เลยดับไปเห็นสังขารเสื่อมไปสิ้นไปตอนจะตายเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันก็เห็นตัวเองตายอย่างนี้เรียกว่ากายก็ตายไปจิตใจก็ปล่อยวางสังขารจิตใจก็ปล่อยวางขันห้าปล่อยรูปปล่อยนามมันโดยอัตโนมัติเพราะมันรู้ชัดว่าแบกไว้ไม่ได้ถือไม่ได้เวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องทิ้งศิลปะในการตายนิพพานในขณะตายเลยก็ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างดีมากเลย ที่มันเป็นบาปเป็นกรรมของพวกเราที่เข้าใจว่านิพพานนั้นก็คือหลังจากตายแล้วนิพพานกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นคืออันเดียวกันขอให้เข้าใจเป็นพระอรหันต์ตอนหลังจากตายแล้วตายแล้วจึงเป็นพระอรหันต์ได้หรือเป็นอย่างขณะที่เป็นถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ได้ในตอนที่ยังไม่ตายยังเป็นเนี่ยก็นิพพานได้ในขณะเดียวกันนิพพานก็คือเรื่องตายของกิเลสไม่ใช่เรื่องตายของร่างกายร่างกายตายนั่นเรียกว่าตายแตกสลายตายไปแต่กิเลสตายทีหนึ่งจากเก็บก็เรียกว่านิพพานถ้ามันตายมากก็เรียกว่านิพพานมากละบางครั้งกิเลสมันตายไป5นาที10นาทีก็เรียกว่าสมยวิมุตโตภาษาบาลีในอภิธรรมท่านใช้คำว่าสมยวิมุตโตอสมยวิมุตโตกุปปธรรมโมอกุปปธรรมโมสมยวิมุตโตก็หมายความว่าหลุดพ้นจากกิเลสนิพพานในขณะนั้นแต่ว่าอีกหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันเป็นบางสมัยเท่านั้นแต่อสมยวิมุตโตหมายว่าหลุดพ้นไม่ประกอบไปกับสมัยใดเลยพ้นไปตลอดกาลไม่มีที่จะกำเริบมาอีกนิพพานกับความเป็นพระอรหันต์ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันวิมุตความหลุดพ้นไปจากทุกข์จากกิเลสตัณหานั้นคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเพราะนั้นจึงบอกว่านิพพายติตะเกียงดับลงไปก็เรียกว่าตะเกียงนิพพานนะนิพพายติจึงบอกว่าอาศัยปฏิปอาศัยไส้เตลัญจะปฏิจจวัตตินจะปฏิจจเตลปฏิโปชายติตะเสวะเตลัสสะจะวัตติยาจะปริยาธานาอัญญวัสสะจะอนุปาทานาอานาหาโรนิพพายติเนี่ยมีคำว่านิพพายติเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโพล่งอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นย่อมเป็นเหตุให้ประทีปหมดเชื้อดับไปภาษาบาลีใช้คำว่าดับไปนั่นก็คือคำว่านิพพายติประทีปหมดเชื้ออนุปาหาราอนาหาโรไม่เติมอันใหม่เข้าไปอนุปาหาราอนาหาโรก็หมดอาหารหมดเชื้อนิพพายติก็ดับกิเลสหมดเชื้อกิเลสก็ดับไปเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่านิพพานไม่ใช่ตายพยายามให้ถึงนิพพานกันเถอะถ้าไม่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ฝึกจิตฝึกใจรอไว้ให้มันถึงตอนตายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานหรือว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับขณะตายเรียกว่าไม่ตายทิ้งตายขว้างไม่ตายมันท่ามกลางวัฏสงสารแต่จะตายท่ามกลางพระนิพพานฟังให้ดีฟังให้ดีๆตายท่ามกลางวัฏสงสารก็คือว่าตายไปพร้อมกับบุญตายไปพร้อมกับบาปบุญก็จะไปสู่สวรรค์บาปก็จะนำไปสู่นรกเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวนเวียนตายท่ามกลางนิพพานก็หมายความว่าตายหมดเชื่อหมดซากไม่มีเหลือบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่เอาหูเบามันทั้งหมดไม่หามทั้งเสาไม่หามทั้งจั่วไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วละทั้งบุญละทั้งบาปนี่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ต้องเอาบุญทีนี้ก็มาระลึกถึงบุญเรื่อยๆนั่นแหละตอนจะตายระลึกถึงบุญเรื่อยๆระลึกไปน้อมไปน้อมไปจนเนื้อบุญก็จะนิพพานตอนตายได้เหมือนกันมีเรื่องเล่าไว้ในสมัย
0: พุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านู่นในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ามหานามก็จะเป็นญาติพี่น้องกับพระพุทธเจ้านะชาวกบิลพัสดุ์ท่านฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกอกถูกใจมากถูกอกถูกใจก็ประพฤติปฏิบัติตามเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะจากไปก็เป็นห่วงไม่ได้ถามปัญหาข้อที่สงสัยก็เลยรีบไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มีความคิดได้อย่างนี้แต่ยังไม่ถามอย่างสงสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะจากเมืองกาบินพัสดุ์นี้ไปเสียแล้วก็ขอถามปัญหาหน่อยพระพุทธเจ้าคำบอกว่าจะถามอะไรก็ถามมาคือคนไข้เพื่อนกันที่เขามีสติมีปัญญาแต่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอุบาสกด้วยกันพอจะไปปลอบขวัญจะไปบอกไปช่วยเขาเบาใจได้บ้างไหมพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นเพื่อนกันก็จงไปหาเขาแล้วก็จงไปบอกไปสอนว่าท่านนั้นเป็นผู้ได้ทำบุญมามากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาท่านจะได้เป็นห่วงเลยท่านยังห่วงอะไรอีกทางที่จะไปสู่ปรโลกท่านได้ทำไว้ดีแล้วถ้าเขาบอกว่าห่วงลูกห่วงล้านห่วงผัวห่วงเมียก็จงบอกเขาไปว่าท่านผู้เป็นเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้นเขาหลังนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับท่านท่านจะได้ห่วงลูกท่านจะได้ห่วงผัวท่านจะได้ห่วงเมียเพราะทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียเขาก็จะตายไปเหมือนกันกับท่านท่านจะห่วงเขาหรือไม่ห่วงเขาก็ตามเขาก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกับท่านขอท่านจงเบาใจเถิดห่วงก็ช่วยไม่ได้ไม่ห่วงก็ช่วยไม่ได้ท่านจงเบาใจบัดนี้ท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาได้สั่งสมไว้มากจงน้อมไปสู่สวรรค์ความเจริญเพลิดเพลินในไตรทิพย์ไปสู่จาตุมมหาราชเถิดชั้นจาตุมเมื่อเขาปล่อยเขาวางได้เขาบอกว่าเราน้อมจิตไปสู่ชั้นจาตุมมหาราชเพราะสมบัตินั้นที่ได้ทำไว้ย่อมมีมากย่อมได้ไปเสพเสวยอย่างมีความสุขยิ่งกว่าในโลกนี้หลายเท่าหลังจากนั้นจงบอกเขาต่อไปถ้าเขาน้อมใจไปที่จาตุมมหาราชก็จงบอกว่าท่านเป็นผู้มากด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาเพราะด้วยธรรมเหล่านี้ท่านย่อมมีสิทธิ์โน้มน้าวไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมันปราณีตกว่าชั้นจาตุมมากอายุวันนัสสุขภะละอันเป็นทิพย์เมื่อเขาบอกว่าเราปรารถนาโน้มน้าวจิตไปสู่ตรงนั้นก็จงบอกเขาเลื่อยไปท่านบอกว่าถ้าฉันเลื่อยไปท่านบอกว่าถ้าฉันดาวดึงนั้นจงน้อมจิตของท่านที่มากด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่อธิโมจิตตังไล่ขึ้นไปท่านบอกว่าตาวะติงเสหิโขอาบุโซเทเวหิยามาเทวาตุสิตาดามานิมานรติเทวาปลนิมิตะสวัสติโนเทวาสาธายัสสมาปรนิมิตสวัสติหิเทเวหิจิตตังวุฒาเปตวาพมโลเกจิตตังอธิโมเจหิติไล
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขาร

0: และเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์แบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทาง

0: หอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลอง4ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดครบวงจรชุดกีฬาอุป

0: กรกีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประเทศ